0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 นถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับวันนี้นะครับผมได้เตรียมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทัพรวมถึงสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลข่าวสารแรกกันครับกองบัญชาการกองทัพไทยจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีพลเอกอุกิตบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ครับพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับการประชุมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีงบประมาณ2569ดังนี้ครับกองบัญชาการกองทัพไทยมุ่งเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบภายใต้แนวทาง Kingdom People Future Commitmentให้ความสำคัญกับการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความพร้อมรบและการป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติขับเคลื่อน ATAP 2050ด้วยเทคโนโลยี AI คาวอากาศยานไร้คนขับและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมบูรณาการขีดความสามารถด้านข่าวกองไซเบอร์การสื่อสารและสงครามอิเล็กทรอนิกส์รองรับสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนตลอดจนเร่งพัฒนาการยิงระยะไกลการข่าวร่วมการปฏิบัติการพิเศษร่วมและหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมหรือ JCC เพื่อรับรองการปฏิบัติการร่วมในทุกมิติครับโดยกองทัพบกนะครับมุ่งพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและพร้อมรองรับภัยคุกคามในอนาคตทั้งในด้านกำลังพลด้านยุทโธปกรณ์ตลอดจนแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยคุกคามรวมทั้งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์ภายในประเทศตลอดจนยกระดับศูนย์ฝึกและมาตรฐานการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับกองทัพเรือดำรงภารกิจพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริควบคู่กับการป้องกันอธิปไตยบริเวณชายแดนจันทบุรีตราดและเขตแดนทางทะเลพร้อมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความปลอดภัยในการเดินเรือดำเนินการสกัดกั้นยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองและอาชญากรรมไซเบอร์รวมทั้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติและภัยทางทะเลครับตลอดจนเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคครับกองทัพอากาศดำรงการถวายพระเกียรติถวายความปลอดภัยและสนับสนุนพระราชกรณียกิจพร้อมป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติครอบคลุมมิติทางอากาศไซเบอร์อวกาศรวมถึงการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกับเหล่าทัพในการรักษาอธิปไตยจากสถานการณ์ชายแดนด้านตะวันออกสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ภัยพิบัติตลอดจนเสริมสร้างการวิจัยและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยเครื่องบินขับไล่โจมตีกิเพน E-F และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยจัดกำลังตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายทหารตามแผนป้องกันชายแดนทั่วประเทศรวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับสถานการณ์ชายแดนด้านตะวันออกจัดกำลังปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังทหารในพื้นที่7จังหวัดพร้อมสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษตลอดจนสกัดกั้นยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและอาวุธปืนผิดกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ครับได้เสนอระบบควบคุมบังคับบัญชาและการพัฒนาระบบเชื่อมโยงยุทธวิธี Tactical Data Link มีสาระสำคัญดังนี้ครับกองบัญชาการกองทัพไทยนำเสนอการพัฒนาขีดความสามารถระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทยซึ่งเป็นการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยกองทัพไทยได้กำหนดโดเมนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถออกเป็น7โดเมนครับสำหรับการขับเคลื่อนที่สำคัญได้แก่การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ซึ่งอาศัยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญได้แก่เสถียรภาพของระบบเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยการแบ่งปันข้อมูลทุกมิติให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการปฏิบัติการร่วมที่มีประสิทธิภาพในอนาคตมุ่งเน้นพัฒนาการภายในประเทศและลิขสิทธิ์ของคนไทยเพื่อให้เกิดอธิปไตยทางเทคโนโลยีรวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกองทัพบกเดินหน้าพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาด้านดิจิตอลกองทัพบกพ.ศ. 2566ถึง2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการอำนวยการการสั่งการและการสนับสนุนภารกิจด้านทหารให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งสู่การประยุกต์ใช้ระบบ C6ISR ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารความมั่นคงทางไซเบอร์และการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันเวลาครับทั้งนี้ครับกองทัพบกให้ความสำคัญกับการบูรณาการในด้านระบบและมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับรวมถึงการปฏิบัติการร่วมกับเราทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาดูในส่วนกองทัพเรือกันบ้างครับกองทัพเรือนำเสนอการพัฒนาระบบ C4ISR เพื่อสนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาในระดับยุทธการการแสดงภาพสถานการณ์และการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาให้มีความรวดเร็วปลอดภัยและเชื่อถือได้ครับโดยติดตั้งระบบให้กับศูนย์ปฏิบัติการและกำลังรบที่สำคัญทั้งกำลังทางเรืออากาศนาวีสถานีตรวจการทางทะเลและระบบอากาศยานไร้คนขับควบคู่กับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกำลังทางเรือรองรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่กิฟเพนและเครื่องบินแซฟ340 AEWของกองทัพอากาศในการปฏิบัติการร่วมกองทัพเรือและกองทัพอากาศสำหรับการพัฒนาในอนาคตครับกองทัพเรือนะครับมีแผนการเพิ่มขีดความสามารถของระบบ C4ISR ให้รองรับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์การแสดงภาพสถานการณ์ทางบกและทางทะเลและข้อมูลจำนวนมากครับตลอดจนพัฒนาและติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีให้กับเรือฟรีเกตที่จัดหาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการร่วมทั้งภายในกองทัพเรือและระหว่างเหล่าทัพต่อไปครับมาดูในส่วนกองทัพอากาศกันบ้างครับกองทัพอากาศนำเสนอการพัฒนากำลังกองทัพอากาศตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยปัจจุบันครับกองทัพอากาศมีระบบบัญชาการและควบคุม ACCS ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนต่างๆของกองทัพอากาศและใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีกับอากาศยานแบบต่างๆอยู่ทั้งหมด4ระบบโดยสามารถส่งภาพสถานการณ์ร่วมให้กับกองทัพเรือได้ซึ่งกองทัพอากาศได้รับสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนในการเชื่อมโยงข้อมูลระดับประเทศระหว่างเหล่าทัพและหน่วยงานความมั่นคงต่างๆเพื่อให้ทุกเหล่าทัพสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนั่นเองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเสนอพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเพื่อรองรับการจัดการการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการสั่งการหน่วยปฏิบัติให้สามารถทำงานบนภาพสถานการณ์เดียวกันอย่างรวดเร็วและมีเอกภาพรวมถึงการสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทยในการป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติประจำปีงบประมาณ2569ได้แก่งานป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดนงานสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้การปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพไทยหน่วยควบคุมทางยุทธการในภารกิจป้องกันอธิปไตยและการรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยได้วางกำลังควบคุมช่องทางธรรมชาติเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมตามแนวชายแดนครับในโอกาสนี้ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมกล่าวขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งทั้งในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงความปลอดภัยและการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติพร้อมกันนี้ครับได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลารับราชการก่อให้เกิดคุณูปการต่อกองทัพประเทศชาติและประชาชนโดยเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้จะเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและความภาคภูมิใจตลอดจนได้รับการจารึกไว้ในเกียรติประวัติของกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเกร็ดความรู้ต่อมาครับผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการนอนไม่หลับกันครับซึ่งปัจจัยที่ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับมีหลายปัจจัยด้วยกันครับในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเครียดเรื่องการทำงานเศรษฐกิจสังคมสภาพครอบครัวและรวมไปถึงสารเคมีในร่างกายของเราครับการนอนหลับนะครับเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพใจครับปัจจุบันนะครับภาวะนอนไม่หลับกับพบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยจากความเครียดปัญหาสุขภาพและวิถีที่เปลี่ยนไปทำให้หลายคนนะครับเลือกที่จะซื้อยานอนหลับจากร้านขายยามารับประทานอย่างไรก็ตามครับการดูแลภาวะนอนไม่หลับมีทั้งวิธีที่ใช้ยาและการไม่ใช้ยาครับซึ่งเราเองครับต้องทำความเข้าใจแนวทางการดูแลอาการนอนไม่หลับเบื้องต้นอย่างเหมาะสมนั่นเองครับภาวะนอนไม่หลับครับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการดูแลตัวเองนะครับควรเริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมการนอนเป็นอันดับแรกเลยครับเนื่องจากการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจะส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามครับหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาเภสัชกรก่อนทุกครั้งเพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัยครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการเปิดคลื่นคุยข่าวและผมทศพลพันธุรัตน์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซึนทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อพวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ศรัทธาไม่ว่าอะไร
2: หรือเป็น
3: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนดีหลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
8: น่ารักอ่ะตัวเองฟิวข้าทางสวยจังเลยนะ
7: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
9: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
10: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีลการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพุทธเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ของเราเพื่อประเทศของเรากันครับ
1: กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับพบกับผมนายปัญญาพลดีแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่มาพบกับท่านผู้ฟังในวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569กับรายการการเมืองปริทัศน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: ความถี่ FM 99 MHz และความถี่ AM 972 GHz
2: และติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th ท่านผู้ฟังครับเรามาติดตามสถานการณ์ใกล้ตัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันนะครับโดยเฉพาะสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักมีประกาศขึ้นธงแดงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งการเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษครับช่วงนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันนะครับว่าขณะนี้เป็นอย่างไรและประชาชนควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำท่วมหลังแม่น้ำป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดประกาศขึ้นธงแดงในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักขอให้ประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่16กันยายน2559ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 หล่มสักเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.12 เมตรเนื่องจากฝนที่ตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหล่มสักแจ้งว่าขณะนี้มีมวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักเนื่องจากฝนตกสะสมบริเวณพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจล้นตลิ่งท่วมบางจุดในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักรวมถึงพื้นที่ตำบลข้างเคียงทั้งนี้ขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะเก็บเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าไว้ที่ปลอดภัยรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหล่มสักได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของแนวกั้นน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆอย่างละเอียดพร้อมเร่งเสริมกระสอบทรายเพิ่มเติมบริเวณจุดเสี่ยงและจุดสำคัญเพื่อเสริมแนวป้องกันมวลน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเมืองโดยเทศบาลเมืองหล่มสักจะเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะนี่คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่นำมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเรามาติดตามข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับโดยเฉพาะโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒน์ที่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเลื่อนช่วงดำเนินการออกไปจากเดิมที่วางไว้ในช่วงปลายปี2019ไปเป็นช่วงโลซีซั่นประมาณเดือนเมษายน2570เหตุผลสำคัญก็เพื่อให้มาตรการสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ตรงช่วงเวลามากขึ้นและกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการในช่วงที่นักท่องเที่ยวลดลงอย่างไรก็ตามขนาดนี้ยังต้องหารือกับภาคเอกชนเพิ่มเติมก่อนจะได้ข้อสรุปและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเผยไทยเที่ยวไทยพัฒน์มีแนวโน้มเลื่อนไปในช่วงโลซีซั่นเมษายน2570จากเดิมพฤศจิกายน2559ชี้ต้องหารือภาคเอกชนอีกครั้งก่อนนำเข้าที่ประชุมครม.วันที่16กันยายน2559ที่ผ่านมานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒน์มีแนวโน้มเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไปเริ่มในช่วงฤดูท่องเที่ยวหรือประมาณเดือนเมษายน2570จากเดิมที่จะเริ่มลงทะเบียนในเดือนตุลาคม2559และเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน2559หลังจากการหารือร่วมคณะรัฐมนตรีเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ไม่ควรอัดฉีดก็ประมาณในช่วงไฮซีซั่นเช่นเดียวกับการสำรวจความเห็นของภาคเอกชนผู้ประกอบการบางรายเห็นว่าการจัดโครงการในช่วงไฮซีซั่นจะไม่เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเนื่องจากห้องพักเต็มอยู่แล้วแม้เดิมกำหนดให้วันท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน2519ถึงเดือนกุมภาพันธ์2570โดยงดใช้สิทธิ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่15ธันวาคม2519ถึง15มกราคม2570แต่มีความกังวลว่าการดำเนินโครงการแบบเว้นระยะอาจเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องความต่อเนื่องในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเสียงส่วนใหญ่จึงเห็นควรไปในการดำเนินโครงการหลังผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ไปแล้วทั้งนี้กรอบงบประมาณยังคงเดิมที่ 4,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้งาน1ล้านสิทธิ์อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งยังต้องการกระตุ้นแม้อยู่ในช่วงไฮซีซั่นจึงต้องกลับไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งรายละเอียดและช่วงเวลาดำเนินโครงการเมื่อกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่แน่นอนแล้วจึงจะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนี่คือความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒน์ที่นำมาเล่าให้ท่านฟังทราบกันในวันนี้นะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยเป็นกันไหมครับบางครั้งเราอ่านข่าวอ่านบทความหรืออ่านเอกสารบางอย่างเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาแต่พอมีคนถามว่าเมื่อกี้อ่านอะไรไปนะกลับนึกไม่ออกแต่เรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วเรากลับจำได้อย่างละเอียดทั้งสถานที่บรรยากาศหรือแม้แต่คำพูดบางประโยคแล้วทำไมสมองของเราถึงเป็นแบบนี้ครับจริงๆแล้วการลืมสิ่งที่เพิ่งอ่านไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนความจำไม่ดีเสมอไปครับแต่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของความจำหลายขั้นตอนตั้งแต่การรับข้อมูลการใส่ใจการจัดเก็บไปจนถึงการเรียกข้อมูลกับนำมาใช้นักจิตวิทยาด้านความจำอธิบายว่าก่อนที่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในความจำระยะยาวสมองต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเข้ารหัสหรือ encoding พูดง่ายๆก็คือเราอาจมองเห็นตัวหนังสือและอ่านทุกคำแต่ไม่ได้หมายความว่าสมองจะจดจำข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เรามีสิ่งรบกวนอยู่รอบตัวทั้งโทรศัพท์มือถือการแจ้งเตือนข้อความหรือการสลับไปมาระหว่างหลายๆเรื่องบางครั้งเรากำลังอ่านข่าวอยู่แต่พอมีเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์เราก็หันไปดูพอกลับมาอ่านต่อเราอาจจำได้ว่าเมื่อกี้อ่านอยู่แต่กลับจำรายละเอียดไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าสมาธิหรือความใส่ใจในขณะที่รับข้อมูลมีความสำคัญต่อการจดจำอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือสมองของเราไม่ถูกออกแบบมาให้จดจำข้อมูลทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตข้อมูลจำนวนมากๆจึงค่อยๆเลือนหายไปหากเราไม่ได้นำกลับไปใช้งานหรือทบทวนข้อมูลนั้นงานวิจัยด้านการเรียนรู้พบว่าวิธีหนึ่งที่ช่วยให้จำข้อมูลได้นานขึ้นคือการเว้นระยะการทบทวนหรือ spacing แทนที่จะอ่านเรื่องเดิมซ้ำๆหลายรอบในครั้งเดียวแต่เราอาจแบ่งการทบทวนออกเป็นช่วงๆเช่นอ่านวันนี้แล้วกลับมาทบทวนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้หรืออีก 2-3 วัน

ต่อมาการทบทวนแบบเว้นระยะช่วยให้เกิดโอกาสในการเรียกข้อมูลความจำกลับมาใช้และมีหลักฐานสนับสนุนว่าช่วยให้การเรียนรู้คงอยู่ได้นานขึ้นครับและมีอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ Retriever Practice หรือการฝึกดึงข้อมูลออกจากความจำแทนที่จะอ่านซ้ำอย่างเดียวลองปิดหนังสือหรือวางโทรศัพท์ลงแล้วถามตัวเองว่าเมื่อกี้เราอ่านเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรสำคัญบ้างอยู่ถ้าอ่านข่าวก็ลองเล่าให้ตัวเองฟังสั้นๆว่าข่าวนี้เกิดอะไรขึ้นใครเกี่ยวข้องและมีสาระสำคัญอะไรวิธีนี้อาจดูว่ายากกว่าการอ่านซ้ำแต่ผลการศึกษาจำนวนมากพบว่าการพยายามเรียกข้อมูลออกจากความจำสามารถช่วยให้เกิดการจดจำระยะยาวได้ดีกว่าการอ่านทบทวนเพียงอย่างเดียวในหลายบริบทครับดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอ่านแล้วลืมสิ่งแรกที่อาจลองทำไม่จำเป็นต้องเพิ่มเวลานั่งอ่านเป็นชั่วโมงเสมอไปครับแต่ลองเปลี่ยนไปวิธีง่ายๆอ่านให้มีสมาธิมากขึ้นลดสิ่งรบกวนระหว่างการอ่านหลังจากอ่านจบลองปิดข้อมูลแล้วเล่าให้ตัวเองฟังและกลับมาทบทวนอีกครั้งโดยเว้นระยะเวลาออกไปเพราะความจำที่ดีไม่ได้เกิดจากการพยายามยัดข้อมูลเข้าไปในสมองให้มากที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับการใส่ใจการทบทวนอย่างเหมาะสมและการดึงสิ่งที่เราเรียนรู้ออกมาใช้งานครั้งหน้าถ้าอ่านอะไรแล้วจำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งคิดว่าเราแก่แล้วความจำไม่ดีนะครับบางทีอาจเป็นเพียงเพราะตอนที่เราอ่านนั้นสมองยังไม่มีโอกาสจัดเก็บข้อมูลอย่างเต็มที่หรือเราไม่ได้กลับมาเรียกข้อมูลนั้นใช้อีกลองเปลี่ยนจากอ่านให้มากขึ้นเป็นอ่านให้มีสมาธิและลองนึกออกมาให้ได้อาจช่วยให้สิ่งที่เราอ่านกลายเป็นสิ่งที่เราจำได้มากขึ้นครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของความจำที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังในวันนี้นะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

0: มันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักพาวน้ำหอมพาดเลือดตาย
1: ช่วงที่3และเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงสุดท้ายวันนี้เรามาติดตามเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะครับเพราะช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้ครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2019ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักบ้างบางแห่งสาเหตุสำคัญมาจากหลายปัจจัยทางสภาพอากาศทั้งบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนร่องมรสุมที่มีแนวโน้มเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งครับสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำก็คือประชาชนในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมควรระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลาดเชิงเขาครับสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะก่อนหน้านี้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกสะสมและอย่างที่เราเสนอไปในช่วงแรกของรายการก็มีสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นและมีการประกาศธงแดงในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแล้วดังนั้นในช่วงที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องสิ่งสำคัญก็คืออย่าดูเฉพาะปริมาณฝนที่ตกบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่ควรติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยครับถ้าบ้านของท่านผู้ฟังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็สามารถเตรียมตัวง่ายๆตั้งแต่เนิ่นๆเช่นยกของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและเอกสารสำคัญไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งตรวจสอบทางระบายน้ำรอบบ้านว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่และถ้าครอบครัวมีผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็ควรเตรียมแผนในการดูแลและเคลื่อนย้ายไว้ล่วงหน้าเพราะเมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นจริงการเตรียมตัวก่อนย่อมทำได้ง่ายกว่าการรอให้สถานการณ์รุนแรงแล้วค่อยแก้ไขครับส่วนผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงนี้หากเส้นทางใดมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลผ่านหรือมีฝนตกหนักมากก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ก่อนออกเดินทางขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันก็ควรระมัดระวังขึ้นลมแรงด้วยครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรโดยเฉพาะเรือเล็กควรหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งในช่วงที่อากาศแจ้งเตือนนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องสภาพอากาศเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหากเราเห็นสัญญาณผิดปกติเช่นน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่หรือมีประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการก็ควรให้ความสำคัญและเตรียมตัวทันทีไม่ควรรอจนสถานการณ์รุนแรงครับเพราะการเตรียมพร้อมเพียงเล็กน้อยอาจช่วยลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราครอบครัวและคนในชุมชนได้มากทีเดียวครับนี่ก็คือข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฝนที่นำมาแจ้งท่านผู้ฟังทราบในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุวส921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาความถี่99เมกะเฮิรตซ์และความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ที่ให้พื้นที่เผยแพร่ข่าวสารและสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้ผมนายประจพลดีแจ้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 นถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-110-5158 มีกฐินเฮาที่นี
3: ่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ีน้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับในโลกนี้มีผู้ใดครับที่บ่ตายบ้างตายเร็วบ้างซาบ้างอย่างที่เห็นบาปและบุญหนุนนำเป็นกรรมเวรเบิ่งให้เห็นความเป็นจริงสิ่งได้มาเมื่อยังบ่ตายครับพี่น้องทั้งหลายอย่าประมาทอย่าสุพลาดในคุณงามความดีที่ควรหาให้พี่น้องให้ทานรักษาศีลภาวนาตายบ่ว่าครับถ้ามีธรรมค้ำจุนใจพี่น้องเอ่ยสุขขีมั่นเสมอดังมันเขื่อเก้าครับพอโซโฮนแม่โซนอมิตรรักแฟนอะไรกันแม่หางอันหางไม้อีสาวน้อยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสาวใหญ่ตลอดทั้งแม่ลูกเต้าเราอ่อนที่เคารพรักที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่าน

0: 4โมงครับกับอีก16นาทีครับได้เวลาตุ้มโฮมครับได้เวลาเบิ่งแยงได้เวลาแบ่งปันได้เวลาสร้างสรรค์สุขครับหอมดอกจิกก็ยังคงคึดฮอดบ้านหลังพี่น้องเอ้ยหอมดอกหังก็ยังคงคึดฮอดบ้านเก่าหอมดอกคัดเขาคือสิเฒ่าบ่เป็นเนาะครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนเด้อที่บ่ปะเสียงจอยไว้กลางให้แก้มหมู่กาที่บ่ปะเสียงจอยไว้กลางนาแก้มหมู่ไก่ที่บ่ปะเสียงจอยไว้กลางวังน้ำแค่กินแล้วบ่ได้ฟังเสียงเด้อถึงแม้ว่าผู้ดำเนินรายการลูกในบ้านหลานในเมืองของพี่น้องคุณผู้ฟังนายเสียงจอยครับได้กินลาบได้กินก้อยก็ยังบ่ลืมแจวแผวผักเด้อกินพาเงินพาคำก็ยังคงเราหากระเบียนห้างอยู่ครับมื้อนี้ก็มาเริ่มต้นลอยเปิดเพลงของคุณพ่อสอนชิลีสีประจวบครับเพลงเก่าๆเพิ่นนั่นล่ะลอยเปิดเอาน้ำท่วมขับเข้ากับบรรยากาศครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานมื้อก่อนและก็ในขณะนี้ก็โอ้โหปรากฏว่าเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นค่อนข้างหนักเลยบัวสิเป็นพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เฮานี้ล่ะบัวสิเป็นพื้นที่ทางอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักเนี่ยตอนนี้สถานการณ์หลายๆพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายเพราะว่าน้ำนี่มันหลายกว่างวดที่แล้วเนาะเพราะว่ามันมีน้ำพุ่งมาสมทบกับแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นก็เลยเขตทางอำเภอลมเก่าและอำเภอลมสักนี่เรื่องของอุทกภัยโดนกันไปหนักๆเลยเสียงจอยก็ติดตามข่าวสารมืดมือเลยเมื่อวานเกี่ยวกับน้ำท่วมดีใจที่สถานการณ์ครับเริ่มคลี่คลายแล้วโอ้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสุผู้สุคนเด้อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายบางที่บางแห่งก็เข้าสู่ภาวะปกติบางที่บางแห่งก็เริ่มลดลงแล้วครับสำหรับระดับน้ำขอขอบคุณครับเข้ารายการค่อนข้างซาแดเพราะว่ามื้อนี้มีพี่มีน้องครับเพิ่นมาเยี่ยมมายามมาร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันเพิ่นมาจากทางบ้านเขาหญ้าตำบลสะเดาะพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์คุณยายวัย87ปีมารอทางเสียงจอยอยู่โอ้ยอนุโมทนาครับสำหรับคุณยายคุณยายน้องชัยโฉมเราซื้อคุณยายน้องชัยโฉมเราก็มากับลูกกับหลานเรานั่นแหละเพิ่นแอลลูกแอลหลานให้มาร่วมบุญกฐินสามัคคีและก็ยากมาเห็นหน้าทางเสียงจอยโอ้ยขันฮอดบ้านแล้วขันคึดฮอดทางเสียงจอยก็ให้คุณยายน้องชัยโฉมเหลียวเบิ่งเดือนดาวเด้อคุณยายเด้อสายตาเฮากะสิมายกันอยู่ทั้งฟ้าพุ่นล่ะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามีในเรื่องของกฐินสามัคคีครับที่พี่น้องเพาะบุญกันเข้ามาเที่ยวนี้สำหรับหมอลำที่พี่น้องเพิ่นแนะนำกันเข้ามาครับฝากฟังเลยหมอลำไกลแสนรู้น่ะของทองคำเพลงดีน่ะเจ้าซิเปิ้ลได้บ่ไอเสียงได้ครับของกินแซบอยู่กับผู้มากครับจัดให้ตามคำขอนั่นแหละแล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ขอขอบคุณสุผู้สุคนเด้อบ่ว่าสิเป็นทางน้องตั้วชิชยาคำสิงผู้พันตัวครับแล้วก็คุณน้องคำปัดจิตติคุณมาแล้วแล้วก็คุณกวียอดสีเมืองขอสาวเสื้อแดงครับแล้วก็แม่แต๋วศิลาขอลำลาหน้าฮานค่ะเมื่อนี้ใส่เสื้อสุดรอนะคะดีเจโอ้ขอขอบคุณครับแม่แต๋วบานศิลาแล้วก็มีทางน้องอุเทนพิมพ์เสนาสบายดีครับอายเช่นเดียวกันครับพี่น้องทางบ้านมะแข้งตำบลกกสะทอดอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคือฮอดสุผู้สุคนเด้อแล้วก็สาวเอสคนงามสบายดีจ้าพ่อจอยเช่นเดียวกันครับนี่จากทางหินงูทางบ้านของเซียวเกยเขยฮักครับทางบ้านของบ่าวบุญหลายคำสุมบ่าวสมโพธิพุ่นละแล้วก็อีกท่านหนึ่งกล้วยอบเปิดเพลงทึกใจค่าขอขอบคุณครับน้ำท่วมเนาะแล้วก็ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิน้องมะลิลีพันธ์สวัสดีครับเกิดมาเป็นคนชาติเดียวนำเขากะย้านตายคักอายเอ้ย ยาไอเอ้ยบ้านใดแล้วบ่ครับยาวไปครับยาวไปโอ้เปิดเพลงลูกทุ่งได้ละบอกยาวไปยาวไปเพิ่นว่าลอยเปิดให้ฟังแค่เพลงเดียวเท่านั้นล่ะทางมะลิลีพันธ์ทางภูเขียวจากทางชัยภูมิเอ้ยแล้วก็ป้ากำจัดอ้นสีหมู่เจ็ดบ้านห้วยชัน
1: ก็มีทางคุณพ่อผายนี่เพิ่นก็มาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจะพักทอดกฐินสามัคคีนะเดี๋ยวช่วงหน้าครับนำรายซื้อมาอ่านให้เพิ่นได้รับฟังกันเพิ่นกสิได้สบายอกสบายใจว่าปัจจัยฮอดกองกฐินสามัคคีเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งแมมแอมแซมว่ายังไงแมมแอมแซมเอ้ยสวัสดีครับอาจารย์มือเช้านี้ล่ำสลับเป่าไปสองหน่วยใหญ่ๆเป็นการห้องท้องครับมามื้อนี้ผมสิมาขอฟังเพลงฟังจ้าเพลงได้ครับเอาเพลงคอยน้องจนเมาครับแล้วแต่อาจารย์ซีสะดวกเพิดครับเอาขอขอบคุณครับแล้วก็ทางคุณจารุวรรณคำพา
0: ขออนุญาตครับปิดไมค์ไอจารุวรรณคำพาครับทางสักง้อยอยู่กับปลาเผาแม่ทองม้วนโค้งสักง้อยล้มสักฟังอยู่กับแม่ทองม้วนปลาเผาจ้าเอาขอขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งวิทวัตคำขะเมยไงซุ่มเมยไงซุ่มมาเมยไงซุ่มหมาเจ้าของแลนตำล้มเจ็ดแขนให้เราเศร้าไวไวเด้อไอเสียงจอยอ๋อคุณน้องวิทวัตคำขะ
1: เพิ่นบอกว่าเมยไงซุ่มได้ประสบเหตุหมาเรานั่นแหละแล่นต่ำเราครับมันก็แล่นต่ำได้ความฮักนั่นแหละหมาน่ะแต่เผอิญว่าคุณยายซุ่มเราอายุหลายแล้วหมาแล่นต่ำเราก็เลยล้มครับแขนเราก็เลยดอกเอาให้สวงให้เศร้าให้หายไวๆเด้ออีแม่ซุ่มคำขะฝากทางอีแม่เหรียญคำอ้างตรงกันข้ามกันแด้เอาไปฟังกลอนลำไกลแสนรู้เดี๋ยวช่วงหน้าพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนำมาอ่านสู่ฟังและก็พร้อมทั้งพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวพักฟังกลอนลำกันครู่เดียวครับมื้อนี้เสียงจอยก็มาแปะมาห้อยมางอยบินมาปีนตารางเล้ามาเข้า

โมงครับกับอีก30นาทีครับแม่มวลๆเนาะกับกลอนลำของทางญาพอทองคำเพลงดีครับไกลแสนรู้ครับที่พี่น้องเพื่อนแนะนำกันเข้าสู่รายการใจประสงค์แล้วเสียงจอยกระจังดันฮอตเนาะใจประสงค์โตไม้จังได้แบกขวานมาพี่น้องเอ้ยใจประสงค์โตป่าครับจังแต่งแห่แต่งหวิงลงซ่อนใจประสงค์ตอมอนพี่จังเก็บมอนมาใส่ครับใจประสงค์ทองใบจังได้ดันป่าไม้มหาล่าแก้มสมอนครับแดดเต็มฟ้าเสียงจอยกะพาต่างฝนเด้อฝนตกกะแข่งกับน้ำออกแกงกะสิลอยมื้อนี้พอกันกับทางรายการกะเป็นวันอาทิตย์ที่20ครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2569ครับเมื่อนี้ขึ้น9คำเดือน10ปีมะเมียครับรายงานวันที่วันทางสู่พี่สู่น้องเพิ่นได้สดับรับฟังกันแล้วก็ทางหลังไมค์ครับโอ้โหหลายท่านแล้วนะบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางบ้านยางแหลมตำบลระวิงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นยังไงสถานการณ์แม่น้ำป่าสักตอนนี้ก็เริ่มลดลงเริ่มคลี่คลายตอนนี้มวลน้ำกะซีจากทางลมสักกะซีไปทางเพชรบูรณ์พุ่นละพี่น้องก็ขอให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ครับในเรื่องของน้ำทาญาวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขอให้ระมัดระวังครับตอนนี้มวลน้ำจากลมสักกะไปแล้วแล้วก็ขอขอบคุณครับทางไอปอนาบัวแรงบ้านปากแดงตำบลวังยาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสถานการณ์ต้นน้ำทางบ้านปากแดงตำบลวังยาวอำเภอด่านซ้ายถือว่าปกตินะแต่ฟ้าฝนมันตกหนักแถวๆทางอีปุ่มเราว่าแล้วก็ต้นน้ำทางแม่น้ำป่าสักที่เลยบ้านปากแดงลงมานั่นแหละน้ำมันก็เลยเยอะครับแม่น้ำป่าสักเอาขอขอบคุณครับไอปอนาบะแรงบ้านปากแดงตำบลวังยาวอำเภอด่านซ้ายผู้นี้ก็เป็นยามครับคอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทายาวังถ้าเกิดบ่น่าไว้วางใจก็ส่งเสียงทักกันเข้ามาทันทีให้พี่น้องที่อยู่ทางด้านใต้น้ำได้ระมัดระวังกันเอาขอขอบคุณครับแล้วก็ตาเกรียงไกรพ่อใหญ่เงาทางบ้านเหมืองแบงตำบลวังบานอำเภอล่มเก่าครับส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วฝากเพลงให้กับสุผู้สุคนเด้อเสียงจอยไอ้คืดฮอตเด้อเช่นเดียวกันเนาะทางตาเกียงไก่เอ้ยย้อนมาบุกเพสร้างปางหลังแต่คอนแต่ปางหลังแต่คันก่อนครับคิดมาแต่แถนครับแนมมาแต่ฟ้าเกาะกันมาคือตานางครับวางกะวางกะบ่ได้แสนซีเว่นกะบ่กายเนาะขอขอบคุณครับแล้วก็มีทางพี่น้องทางบ้านห้วยปูงห้วยปูงตำบลสักหลงเนี่ยอำเภอลมสักเนี่ยอยู่ไกลๆนี่ล่ะหมู่6นี่ล่ะอยู่ทางเลี่ยงเมืองไปนี่ล่ะขอขอบคุณครับจำได้ครับเคยมาร่วมบุญนำกันยังไดถ้ามีเวลาก็ขอเชิญเด้อมาร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันครับพี่น้องทางบ้านห้วยปูงหมู่6เพิ่นบอกก็ฝากเป็นพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุของทางตำบลสักหลงทุกท่านทุกๆคนเด้อแล้วก็คณะของทางพ่อปิยพงศ์โอ้ยครับครับครับพ่อปิยพงศ์ของทางพ่อปิยพงศ์ทางห้วยอีจีนคณะของแม่ตูวิทย์คณะของแม่น้องเปิ้นคณะของน้องเพาะเพิ่นอยู่ซุมกินเย็นเด้อแม่น้องกิกเด้อมื้อนี้เพิ่นมีต้มปลาแล้วเพิ่นก็มีต้มไก่โอ้อ่ะยังไดกะคาดบ่ได้ล่ะเนาะของพากินเข้าลงคอแม่ตูวิทย์เพื่อทางน้องชายทางห้องทรงได้เด้อแล้วก็แม่ตูวิทย์ก็ฝากความคิดฮอดไปหาพี่น้องทางบ้านวังมนตำบลไทยบุญอำเภอล่มสักเด้อแล้วก็ยายน้องพอใจครับส่งเสียงทักทายกันเข้าสู่รายการแล้วเดี๋ยวน้องชายทางห้องทรงเปิดเพลงมวนๆไปให้เนาะทางบ้านตัดกลอยเนื้อยายน้องไอโฟนฟังอยู่บ่ฟังอยู่แล้วก็สวนมะขามเพชรอัมพรฟังอยู่บ่ป้าแดงฟังอยู่แล้วก็นาเฮียงฟังอยู่บ่ฟังอยู่
แล้วก็ป้าทองหลาคำเวิร์นฟังบอฟังอยู่แล้วก็ญาติน้องโฟมฟังบอฟังอยู่แล้วก็หลายๆท่านเด้อที่บ่ได้เอ่ยนามเด้อแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับบ้านมาแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยบุญน้อยก็บ่ให้กายครับบุญหลายก็บ่ให้เว้นล่ะผู้นี้มาเวียนเจ้าปันไก่เวียนลกมาเวียนพกปันขโมยเวียนบ้านกันอยู่คือเก่าฝากกลอนลำมวนมวนครับนั่นก็คือกลอนลำของยาแม่บุญยังกลอนลำของยาแม่บุญยังซื้อกลอนว่าบุญยังสุภาพลำล่องละเมอในยามสมอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับกลอนนี้จากน้องหนูพัดบุญประสบบันมาแข้งแล้วก็อีกท่านหนึ่งทางพอตูงวนบ้านโป่งสางตำบลไทยตำบลห้วยไร่อำเภอล่มสักบ้านโป่งสางครับเมื่อเช้าเรากินข้าวกับแจ่วปลาแล้วก็ลวกผักโอ้เป็นตาแซ่บเนาะเสียงจอยกับหมกปลาซิวครับเมื่อเช้านี้พี่สาวเพิ่นให้มาพอตูงวนอย่าคาดเด้ออาจอยเด้อสำหรับก่อนลำเอาผัวเท่ามีดีแปดอย่างเนี่ยฝากไปทางสบสอบตสุพจน์ลาสิงห์หมู่ที่11บ้านทะลี่ตำบลสักหลงและก็พี่น้องทุกท่านทุกๆคนสดับรับฟังร่วมกันเด้อเอาผัวเท่ามีดี8อย่างเนี่ยและก็อีกท่านหนึ่งบ้านกุดสางล่มเก่าครับส่งเสียงทักกันเข้ามาหักตลอดคืดฮอดเสมอยังคอยที่ซอยเดิมอ่ะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับย้อนว่าเฮาเคยเก็บดอกไม้ร่วมก่อเนาะเฮาเคยเก็บดอกยอห่วมต้นนำกันมาแต่ซาดก่อนครับส่วนพยากรณ์อากาศล่ะไอเสียงเป็นยังไดฟ้าฝนมื้อนี้ภาคเหนือก็ยังคงมีฟ้าฝนตกต่อเนื่องครับมื้อนี้ฝนฟ้าตก 70% ครับภาคเหนือฝนตกหนักทางจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสาน 70% ครับฝนตกหนักทางจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีภาคกลางฟ้าฝนตกหนักครับส่วนของภาคกลางนี่ 80% ครับฟ้าฝนตกหนักทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและก็นครปฐมส่วนภาคตะวันออกครับตกหนักครับ 80% ฟ้าฝนตกหนักทางนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและกระตราดส่วนภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกฟ้าฝนตกหนัก 60% ครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและกะพัทลุงส่วนภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกฟ้าฝนตกหนัก 70% ครับแถวบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และกระตรังส่วนเขตกรุงเทพและกับปริมณฑลมื้อนี้ฟ้าฝนก็ตกหนักครับ 80% ของพื้นที่มื้อนี้ก็ยังคงมีฟ้าฝนตกหนักเลยทั่วประเทศครับ 70-80% ของพื้นที่อันนี้ก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นรายงานสภาพอากาศทาง921ก็นำเอามารายงานสู่พี่สุน้องเพิ่นได้สดับรับฟังกัน921ก็ยังทรงคุณค่ายังรักษาราคาเสมอดังเกลือก้อนน้อยๆที่ยังยึดมั่นในรสเค็มครับพี่น้องกลอนลำครับของทางยาแม่บุญยังสุภาพครับ

ไม้โกโกกำสีน้ำยางเอ้ยสู่เพิ่นเพิ่นเงินเอ้ยเจ้าผู้ผัวดอกต่างบุญ

เอาล่ะครับก่อนลำของทางหญ้าแม่บุญยังสุภาพครับลำล่องละเมอในยามส่มเพิ่นว่าเสียงก็อาจสิบ่ค่อยสอบบ่ค่อยใสก็ต้องขออภัยนะเพิ่นก็คงบันทึกมาจากแผ่นเสียงนั่นล่ะโอ้เป็นก่อนลำเก่าๆครับแม่อะอยากฟังกลอนใดก็แนะนำกันเข้าสู่รายการนะถ้าหามาได้เสียงจ้อยก็สิไปขุดไปงัดไปกุนมาให้ครับว่าแต่พี่น้องมักเถอะเนาะความสุขของพี่น้องก็คือความสุขของทางผู้ดำเนินรายการเมื่อวานนี้ไม่ได้พ้อกันก็ต้องขออภัยนะเมื่อวานนี้เพิ่นมีการทายทอดสดทายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครับครบ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับเมื่อวานนี้ก็เลยบ่ได้พ้อกันกับทางเสียงจ้อยครับแล้วก็สำหรับปัจจัยที่พี่น้องร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันครับซึ่งปีนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921เพิ่นก็ได้จัดตั้งกองกฐินสามัคคีเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาก็ปีนี้นำไปทอดถวายที่วัดโคกเจริญหรือว่าโนนสาวเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอล่มสักกำหนดทอดถวายกับวันที่15พฤศจิกายนครับกำหนดทอดถวายกับวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนทั้งนี้ก็เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพศรัทธาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนพี่น้องก็ร่วมอนุโมทนาบุญตามกำลังศรัทธากันได้นะบุญนี่มันบ่แม่นแนวปั่นแจ้ครับมันบ่แหกพาใดคือกับไม้พากลางคือว่าเฮากินข้าวเฮานั่นเฮาก็อิ่มครับมันบ่ไปอิ่มท้องเขานั่นผู้บ่กินยังใดกาสะสมบุญสะสมบารมีเนาะเพราะว่าบุญบาปนี้เป็นคู่คือเงานั้นติดตามเฮาสู้วันบ่มีเว้นยามเฮาพามันเล่นพามันเต้นแล่นพามันแอะแอนฟ้อนเงานั้นก็แอนนำยามเฮานั่งยองยอเงามันก็นั่งลงตามยามเฮาเอนหลังนอนมันก็อ่อนลงนอนด้วยยามเฮาตนลงห้วยภูผาไล่ลันขึ้นต้นไม้ผาลาดดันเขาเงากระเตาะกามเกี้ยวเกาะเกี้ยวพันธนังบ่มียามเหินห้างไกลกันใดสันใดกระสันแท้พี่น้องเอ้ยทั้งสองบุญบาปมันก็ติดต่อส้นตามกลผู้กระทำหั่นแล้วครับพี่น้องขออนุโมทนาครับกับทางนายเรวัตพรมบุญตาหมู่5ตำบลลมเก่าร่วมอนุโมทนามา100บาทและก็มีพ่อท้วมแสนพรม300บาทครับอันนี้บ้านวังรูตำบลสักหลงและก็คุณยายว่านคำภูบ้านเหมืองแบง100บาทคุณยายอุไรแสงลา200บาทคุณสมบัติแสงลา200บาทและก็คุณสิริกมลแสงลา100บาทครับอ้าวขออนุโมทนานะพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันเข้ามาแล้วก็คุณตากองพลทาบ้านหนองควายตำบลหนองควายอำเภอล่มสักมีผ้าอาบน้ำฝน1ผืนลอดไฟอีก1ลอดเพิ่นบอกว่าชีวิตเราก็สิได้มีความเจริญรุ่งเรืองสว่างสวัยคือกับลอดไฟขออนุโมทนาพร้อมปัจจัยอีก100บาทครับแล้วก็มีนายหารพลทา100บาทนายเอพลทา100บาทนางสาวจงกลรัตน์แล้วก็นางสาวน้ำวนบุญยถา100บาทและก็นางฤทธิ์เขียวนิน100บาทและก็คุณปูเต็งลาสิงบ้านทะลี่ตำบลสักหลง100บาทคุณแม่ทองพาบ้านนาแคตำบลนาแสง100บาทคุณแม่เหลียนคำอ้างบ้านศิลาตำบลศิลา100บาทแม่น้องโก้บ้านศิลาตำบลศิลา100บาทตาคนึงจิตครับหรือว่าตาพึ่งพร้อมครอบครัวตาคนึงจิตคำริงพร้อมครอบครัวบ้านศิลา200บาทยายสำลีทองเทาบ้านนาแคหมู่ที่1ตำบลนาแสงอำเภอล่มเก่า100บาทและก็คุณแม่เรียนบ้านทะลี่หมู่ที่11ตำบลสักหลงอำเภอล่มสัก100บาทครับและก็คุณลุงตุ๋ยโหคำดีบ้านโป่งคางตำบลไทยบุญอำเภอล่มสัก
500บาทครับขออนุโมทนาแล้วก็ทางจาสิบเอกโชคชพัฒน์ภูนทวีเจริญสุขจากสถานีวิทยุกระจายเสียง921 1,000 บาทครับพอหน้าเสียงจอยกับ 1,000 บาทพี่เพราะว่าร่วมทําบุญเป็นประจำทุกปีครับจาโชคนะแล้วก็เป็นผู้ใจบุญใจกุศลแม้กระทั่งเลือดในกายเราก็บริจาคครับเป็นครั้งที่104ครั้งผ่านไปแล้วโอ้โหขออนุโมทนาครับความเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจที่ดีงามใจบุญใจกุศลแล้วก็มีทางลุงมาครับบ้านวังรูตำบลสักหลงอำเภอล่มสักเสียงจอยได้รับเรียบร้อยแล้วเด้อคุณลุงมาครับนี่กระใจดักใจดีใจแม่น้ำแม่ทาส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนครับคุณลุงมาบ้านวังรูตำบลสักหลง100บาทครับและก็ล่าสุดครับคุณพ่อผายบ้านห้วยชันตำบลสักหลงอำเภอล่มสักร่วมอนุโมทนามาอีก100บาทขออนุโมทนาสาธุครับแล้วก็ล่าสุดครับมาคอยเสียงจอยอยู่โดนเติบมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะคุณยายตั้งอกตั้งใจตั้งองค์ตั้งเหนียงเดินทางมาจากทางบ้านเขาญาตำบลสะเดาะพงอำเภอเขาค้อเพื่อมาร่วมทําบุญเพื่อมารอเสียงจอยโดยเฉพาะโอ้ยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณยายบุญฮอดบุญถึงบุญหลายสายยาวเนาะที่ได้มีโอกาสทําบุญร่วมชาติตัดบาตรรวมขันกันโอกาสหน้าเราบอกว่าสิมาใหม่เสียงจอยกะสิมีโอกาสได้กินข้าวร่วมพากินปลาร่วมหนองกันเนาะคุณยายน้องชัยโฉมบ้านเขาญาติตำบลสะเดาะพงอำเภอเขาค้อร่วมอนุโมทนามาครับเป็นจำนวนปัจจัย 1,000 บาทครับขออนุโมทนาสาธุเด้อพี่น้องแฟนรายการพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกทุกคนครับโตหายกสุยะยามาผ่านครับโตมานกยสุมาเบียดแนวเสนียดมอกกลัวกลัวย่านยาผ่านหาขอพลาบุญยูสู่เสริมเติมทรงอันเขตคงพี่น้องทางบ้านให้อยู่ดีกันสุผู้สุคนเด้อครับและกำลังนึงนี่ยายน้องข้าวหอมโอ้ปีนี้เที่ยวนี้น้ำทางตาดกลอยลอดปลอดภัยเนาะทางญาน้องข้าวหอมฝากกลอนลำของมะลำสำเภามาใจเย็นๆนะแล้วก็คุณป้าเนี้ยบโจโวเนื้อตำบลบ้านเนินอำเภอล่มเก่าเมื่อสาวได้กินข้าวกับหมกปลาซิวคือการหลานสาวเพื่อนำมาให้เอ้าขอขอบพระคุณครับเอาไว้ใกล้ๆมือก่อนเด้อคุณป้าเนี้ยบจังซีมาร่วมอนุโมทนาบุญนำคอยนัดกันเนาะแล้วก็แม่ประนอมสแกงามตำบลบ้านโต๊กอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วฟังรายการเสียงจ้อยตั้งแต่ยังบ่เกษียณพุ่นละพอเกษียณก็ตกใจหน่อยนึงแล้วพุ่นก็กลับมาก็ดีใจดีใจครับอ้าวสิให้เสียงจ้อยลืมทางแม่ประนอมทางสแกงามตำบลบ้านตุกกายหวังว่าสิลืมง่ายเด้อคันแผ่นดินบ่หงายดินทรายบ่ปีนหินอยู่น้ำบ่ฟูขึ้นแม่นบ่ลืมก็ยังว่าครับ

ิว่าเรื่องว่าเข้ามาคว้าเถามันไม่ดีอยู่จักอย่างซะก่อนตั้งให้พวกพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเพิ่นได้ฟังพากันจำจิตตั้งฟังล้ำซะก่อนช่วงสิเว้าร้อนๆให้แป้นเกี่ยงกลัวล้านมันเป็นจังซี่ตัวพ่อแม่พี่น้องคนฟังเขาว่าเอาผัวเฒ่าบันนี่ดีอยู่แปดอย่างคันเอาผัวนมปันเอาซุนงุ่มหัวบาสันละคันได้เมียแจปันได้เมียเศร้าคนได้เมียผู้สาวปันได้งัวเศร้าแม่คันว่าอีกละวะหมอลำบุญช่วงได้ผัวเฒ่าอุปมาเพิ่นว่าคือกับเลี้ยงสร้างเฒ่าไข่ง่าได้กินคาบัดมาเลี้ยงสร้างน้อยตาให้จ้อยคาบ่มีบัดสร้างเฒ่าตายกระดูกแข็งคันเอาไปเฮ็ดเสาหลาคันได้ผู้ฟังกระดูกขาเพิ่นเอาไปเฮ็ดเสากงจงหลังเฮ็ดเงินได้สี่ห้องห้าห้องนั่งท้องสร้างเอาเฮ็ดเสื้อปูเปิงตีนเจียงเฮ็ดตั้งนั่งสาวหลอกกับปอดเอาเฮ็ดหม่ำตีนซ้ำเฮ็ดน้ำเค็มเก็บแล้วมาไปขายถ้วยละบาท2บาทขายตลาดทางเมืองอุดรบ้านหมอลำบุญสวงกุหลาบบ่ขาดแก้วไปขายจังหวัดหนองคายยังบ่ขาดแก้วไปแลกฝ่ายเมืองเลยน้ำเพิ่นลังจะรวยย้อนสร้างบักดอเฒ่าหักบ่ทรงแล้วเขาเอาหัวเฒ่ามีดีอยู่แปดอย่างเป็นจังใดฟังบุญสวงสิเอาให้ฟังผู้เฒ่าอย่าหน่อยใจเด้อแล้วหอดบอนตกมกตกใจกะยักหวนหนีผีภัยหมอลำบุญสวงสิบอกดวงนาไปคือว่าจังซี่แล้วคนมาเอาหัวเฒ่ามีดีอยู่แปดอย่างอย่างหนึ่งนั่นรู้จักคิดการเงินให้หน้าตากาหรือจักทางจักปานคันคู่แล้วทางตาเคยเหยียดมาตั้งแต่น้อยคือสิรู้ละเอียดดีอย่างที่สองรู้จักคิดหน้าที่การประกอบครัวเรือนเป็นดงเบียนหรือผู้รอบใต้ไม้ดงคงหรือหล่อล้าในไม้เล่มคือสิดูมันต่างเคยแล้วตั้งแต่ดุนอย่างที่สามรู้จักพุทธจักคนหัวให้หน้าสุ่มซุ่มบักเกลือบักพริกปากแป้งแตงเต้าบัดเพื่อเอาเสาหมอลำไปแล้วบ่ให้นั่งอึดอยากอย่างที่สี่รู้จักทางถากไม้ไปไว้ถ้าเฮ็ดเฮือนม้วนมูนี่คือสิรู้ละเอียดเปลี่ยนบ่ให้พ่ออีนั่งสอนดอกน้อยใจอย่างที่ห้าถึงย้ำกินย้ำนอนเอ้ยบ่ดำไหลหลายครั้งแนวกำลังคนเขาเอาที่เดียวเจงหัวคำบ่มันคำมันงุ่มขวัญคนได้เกือบนอนอย่างที่หกคือสิสอนให้นั่งรู้ประเพณีพ่อแม่เฒ่าแก่สอนไว้แล้วคือสิรู้ครูสวรรค์ผู้จังสันบุญสวงนางอยากได้ไปให้แม่อีนางแง้งอยากได้ไปเป็นเกยแถวบ้านกระจายสีฐานอย่าโสธรเบิ่งเด้น้อแม่อีนางต่างหนาอย่างเก็บนั่นคือดังความมาหน้าเฒ่าอมิตรตาสาวนุ่มให้แก่น้อยดาดเหนือเมียน้อยอยู่สบายอย่างแปดนั่นบัดเพื่อเอาไปแล้วมุ่นมั่งสิมีมาของคนเฮ็ดแบบให้คือสิได้อ่างเฮือนเขียนหรือหลอกว่าควายกะเต็มคอ2 3 4พี่ผู้เฒ่าเพิ่นกะมอยตายจ้อยจากพนางรูปเลยล่างน้องบ่แก่ปานใดบัดพี่ชายสายไฟห่างนี่นางบ่ทันเฒ่าเจ้าบ่ล้ำมีแต่เอาเงินใจมีแต่ไปเลือกหาผัวมาซ่อนได้น้ำๆ10คนเจ้าคนรูปร่างยังดีอยู่อยากได้แต่

คือเขาตังเก่าบ่คือหลังหัวบุซุมมาฟังนางใจใหญ่หันน้องรถบานตาตื่นอยากยืนมองแลซองมองนั่นแล้วมองเห็นซุมผู้เฒ่าที่มาเฝ้าเราอ้อยบุญช่วงนางบ่แม่นสาวจำน้อยจำน้อยเนื้อพระอ่อนคือจำนี่ย่านบ่สมศักดิ์ศรีแต่ก็ละแผงแกงเหลี่ยงไปเป็นเมียน้อยนอนน้ำสิได้บ่หรือนั่นแล้วหรือย่านเสียยี่ห้อพ่อ

0: บ่าวเป็นเมียยันแต่เสียแนวใจแม่บ่หนอกำไปบ่เอานั่งลองไปนอนนั่งกะตามกันปุ้ยเด่นหอหรือยันเสียยี่ห่อพ่อลองให้เต่าชิงเอาไปแล้วบ่สมแนวคิดว่าย่อมให้ตีให้ขาดจังตาห่างห่างกันจุกจิ้งจันคันหลับร่ำตัวกันขอบพัวเมียหลวงบ่ให้เครื่องคำหอนพี่เอ้ยพี่แต่ว่าย่อมนอนนั่งย่ำนอนนั่งต้องนอนนั่งจันมากบ่ให้ขาดตาไก่ขันขึ้นเก่ากะเสียวกะเสียวขึ้นเก่ากะเสียวสีนันวันเช่นมวนได้ก่อนเท่านั้น
1: เอาล่ะครับกอนลำของญาแม่บุญช่วงเด่นดวงเอาผัวเท่ามีดีตั้ง8อย่างตามคําขอจัดให้แล้วเด้อระวังท่านกะโอกาสบ่ได้จังหวะบ่ให้ครับโทรบ่ทันหมู่อ้าวบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังสําหรับโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็ยังมีโอกาสได้โทรหากันอีกเนาะขอขอบคุณครับวังนึงนี่ก็ยายอ่อนทางห้วยคอยตำบลศิลาเมื่อสาวนี่กินข้าวกับก้อยมักลิ้นไม้กับหมกปลาซิวโอ้แม่นแนวครับเสียงจอยกาเผาไว้หั่นล่ะซีฝักเลยมักลิ้นไม้เผาไว้แล้วก็คูดใส่ตู้เย็นไว้ครับน้องเอามาให้รู้ว่าพี่อ้ายพี่ชายมักลิ้นไม้แล้วก็อีกสายหนึ่งยายแต๋วจ๋าเอาทรงเสียงทักกันเข้ามาแล้วไปป้อกล้วยมาแล้วก็มานั่งฟังรายการอยู่นี่แหละโอ้ยฟังรายการเจ้านี่คือสิตายบ่เป็นแล้วว่าส่วนอีกสายหนึ่งครับล่าสุดนี่อีแม่จำหลัดแสนแก้วขอขอบคุณเด้อแม่เด้อลูกชายกำลังจัดรายการอยู่เด้อฝากกลอนลำม้วนๆไปให้กับพี่น้องทางหนองยาวแล้วก็แฟนรายการอีแม่จำหลัดแสนแก้วสุผู้สุคนเนาะครับครับเช่นเดียวกันครับอีแม่ลูกชายจัดรายการอยู่เด้อครับแล้วก็อีกสายหนึ่งคุณตาช่วยทางเพชรบูรณ์มื้อนี้ก็กำลังขุดหัวขี้ไข่มื้อนี้เพิ่นเอา6กิโลกิโลละ15บาทโอ้แต่ช่วยนี่เรามีแนวขายซุมือเด้เราเป็นคนขยันขันแข็งครับโอ้ยมันลุกมันนั่งมันทางมันแทงเอาแท้ๆครับทางตาช่วยเนี่ยแล้วก็แลมโบเอาขอขอบคุณครับทางห้วยระหงตำบลปากช่องอำเภอล่มสักแล้วก็อีกท่านนึงหน้าเพจ Facebook ไลฟ์มีผู้ใดแดเนาะวิทวัฒน์คำขะแม่ใหญ่ซุ่มหมาเจ้าของแลนต่ำล้มเจ็บแขนให้เราเซาไวๆเด้อเอาหายไวๆเซาไวๆเด้ออีแม่เด้อแข็งแรงแข็งแรงครับตาเกลียงไกลพ่อใหญ่เงาว่ายังไงพ่อใหญ่จอยวันเสาร์ที่26สิไปทำบุญกฐินด้วยนะบุญเข้าซากเสร็จแล้วก็สิพาแม่ไปเฮ็ดบุญด้วย โอ้โหขออนุโมทนาเสียงจอยซีรอเด้อวันเสาร์ที่26แต่วันเสาร์ที่26นี่อ๋อเป็นขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นงานบุญเข้าซากพอดีเนาะ
2: ขออนุโมทนาเด้อเกียงไกรพ่อใหญ่เง้าเอ้ยอ่ะพลอยคอยพอกันกับเสาร์ที่26น้องเสวียนปานพลอยไอ้จอยบ่ได้อยู่บ้านมาอยู่กทมจ้ะ
1: เอาเช่นดีขอให้โชคดีมีหมานมีความสุขหมานเงินหมานคำเด้อล่ะเด้อน้องเสวียนปานพลอย
2: น้องธีรยุทธทองเง้ากลับมาทำงานแล้วครับที่ด่านศุลกากรอำเภอแม่สาย
1: ที่จังหวัดเชียงราย
2: แล้วกันน้องหยัดพาลี
1: บ้านวังขอนดูตำบลห้วยไร่อำเภอล่มสัก
2: อาจอยมือใดสิมาเยี่ยมแฟนรายการเจ้าค่ะไอ้จอย
1: เอาใจเย็นๆเด้อพี่น้องทางบ้านหวังขอนดูเด้อถ้าไปก็ไปแบบกันหลอนครับบอกล่วงหน้าหรอก
2: แล้วก็น้องหนูพัดบุญประสบแล้วก็แม่ฮักอ้อยทองวันคำริส
1: เอาขอขอบคุณครับ
2: แล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณน้องสำเร็จคำนิมิต
1: สบตบ้านมาแข่งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านสายเอาขอขอบคุณเด้อพี่น้องแฟนรายการทุกท่านทุกๆคนครับที่ติดตามรับฟังรายการของฝากจากเสียงจอยครับมื้อนี้เวลาเบิดหนีจากร่ำลากันนะเวลาเบิดหนีจากแล้วเด้เอาไว้มื้อวันเสาร์หน้าพอกันใหม่เด้อสำหรับอาทิตย์นี้ร่ำลากันโชคดีให้ลังเข้าโพยภัยให้ไกลห่างพอแต่ทางก้าวหน้านำพาเจ้าสุขสบายทุกท่านทุกคนเด้อสวัสดีครับ

เหลียวบัดนี้ขึ้นมาสามงอนมาปั้นกบเสียทองหลังทองทองหน้าขึ้นมาตาเด้อล่ะสิมันก้าดองทีหรือเห็นไฟแสงสีเลยสิลืมทิ้นบ้านไปซึ้งยังในฝันหลังฟังมานอละไม้ก็ใจเสียงเปิดจงวิทยุประกาศสังคม

ติ๋มเอ้ยติ๋มย้ำฝนตกน้องอย่าอยู่ไปหาย้ำฟ้าห้องน้องอย่าอยู่เลยกุ้งขึ้นมาจับกันไข่ให้นาสีติ๋มเหือขึ้นมาสวมเอาเสือผืนไรเกลือสีเก่าสาถอนพ่อแม่นั่งก็ลาต่อกันเจ้าผู้อยู่กุ้งขอให้ติ๋มกลับสู่ทุ่งบ้านเก่าเมืองหลังเสด็จคำขึ้นมาฟังเสียงลำจีเผาอยู่ทางบ้านขึ้นมากินใบหวานหัวยี่ตื้อกินกาสาถอนขึ้นมาอุ่นมัดตาทั้งบ้าน

ลยบ้านนอกคืออยู่ยังฝนตกลังลงมาขึ้นมาสาติมจ่าโอ้ยพี่พ่อผู้จ่าเอิญขอเส้นนั่งกับบ้านกับอีสานแต่น้องทีติมให้ติมที

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
3: ถ่ายงัดถ่ายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065-799-7325 065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและคิดถึงทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

พบกันวันนี้คุณผู้ฟังคะวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พบกันในวันหยุดพักผ่อนก็จริงแต่เป็นวันที่เราได้รับรู้รับทราบว่าหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะมีการประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมไหลหลากเข้ามาในบ้านเรือนกันทรัพย์สินแล้วก็พืชพันธุ์ธัญหารท้องไร่ท้องสวนมีความเสียหายกันไปในระดับหนึ่งแต่ก็ดีใจนะคะกับทุกท่านที่เราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์กันได้แล้วค่ะในส่วนที่มีความเสียหายเกิดขึ้นก็หลายหน่วยงานลงพื้นที่กันแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ภาคเหนือของเราลงมานะคุณผู้ฟังเรามีปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ค่ะรวมตลอดถึงหลายๆภาคที่มีพื้นที่อยู่บนภูเขาแล้วก็มีฝนตกหนักในช่วงห้วงที่ผ่านมามันเป็นฤดูกาลก็จริงค่ะแต่ฤดูกาลนั้นมันมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นเป็นฤดูฝนที่มีปริมาณฝนตกจำนวนมากเนี่ยมันก็เป็นไปตามความรุนแรงของสถานการณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นความรุนแรงนั้นก็มีผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากเรื่องราวของความผันแปรของสภาพภูมิอากาศของโลกความผันแปรของสิ่งที่เรียกว่าอุณหภูมิค่าเฉลี่ยของโลกโลกของเรามันร้อนขึ้นคุณผู้ฟังแล้วหลายทิศหลายทางนั้นก็มีแม้จะมีมาตรการป้องกันหรือว่าเรามีสิ่งที่คิดว่าเป็นภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับหนึ่งแต่เราก็ยังคงต้องเผชิญทุกปีเนื่องจากว่าปัญหาเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของเราแต่ยังไม่พอปรากฏว่าสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องราวจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนั้นน่ะมันมีความรุนแรงมากขึ้นทุกๆปีปีที่แล้วเราอาจจะสูญเสียเพียงแค่10ปีที่เราจะต้องสูญเสียมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะความสถานการณ์ที่มันมีความรุนแรงมากขึ้นจากภาวะโรคร้อนที่เหมือนกับบีบคั้นมนุษย์เข้ามาทุกทีแล้วคุณผู้ฟังจำเป็นจะต้องเรียนรู้ร่วมกันในการร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้กับสังคมในภาพรวมไม่ใช่แค่ตัวเราเองไม่ใช่แค่ครอบครัวเป็นระดับของชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและหลายๆประเทศรวมตลอดถึงทุกๆประเทศในโลกนี้ค่ะโลกมันมีใบเดียวแล้วเราก็เผชิญสิ่งเหล่านี้ร่วมกันมันเป็นสิ่งที่มนุษยชาติจะหลีกหนีมันไม่พ้นแน่นอนคุณผู้ฟังเพราะว่าเราอยู่ร่วมโลกเดียวกันเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวชั้นใดการกระทําใดๆมีผลกระทบต่อผู้คนร่วมกันเราเรียกว่าร่วมกันทั้งโลกคุณผู้ฟังรายการสืบสานรักษาต่อยอดวันนี้นะคะดิฉันนำพาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นการนำเอากำลังจิตกำลังใจจากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงร.9ที่ถูกสืบสานรักษาต่อยอดมาถึงพ่อหลวงร.10ของเราในยุคสมัยนี้และเชื่อมั่นว่าบรรดาพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสนะคะพระบรมราชวินิจฉัยหรือแม้กระทั่งสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เราได้ดูเป็นต้นแบบตัวอย่างผ่านโครงการพระราชดำริทำไมรายการถึงมุ่งเน้นเรื่องราวเหล่านี้นำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณผู้ฟังอยู่เป็นประจำเพราะว่าเราเชื่อมั่นค่ะคุณผู้ฟังว่าสิ่งนี้แหละค่ะคือทางออกทางรอดทางที่จะพาประเทศชาติเรามีความเขาเรียกว่าหลุดพ้นจากปัญหาที่มันเป็นวิกฤตขึ้นทุกวันไม่พูดเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราพูดถึงเรื่องวิกฤตปัญหาทุกๆมิติมันไม่มีสิ่งใดที่จะนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วพาไปสู่ยืนอยู่บนบรรทัดฐานของคำว่ายั่งยืนได้เท่ากับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอีกต่อไปแล้วคุณผู้ฟังดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าตลอด
ระยะเวลานะคะที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ทรงพระชนชีพแล้วก็สิ่งดีๆเหล่านั้นที่ถูกดำเนินการปฏิบัติการกับหมู่มวลมนุษยชาติพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยนั้นน่ะถูกสืบสานรักษาต่อยอดมาถึงยุคพ่อหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทฤษฎีแนวปฏิบัติหรือหลักคำสอนเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยโลกให้รอดได้จริงๆหากประเทศใดหรือองค์กรใดได้นำเอาแนวทางปฏิบัติแนวทางตามพระราชดำรัสพระราชดำริพระบรมราโชวาทเหล่านั้นไปปฏิบัติแม้นแต่เพียงข้อเดียวแม้นจะเป็นพระราชดำรัสเพียงองค์เดียวก็สามารถที่จะนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ฟังได้นี่แหละค่ะคือความพยายามของรายการสืบสานรักษาต่อยอดว่าเราวาดหวังว่าการนำเสนอรายการจะนำมาซึ่งการสร้างความตระหนักร่วมกันแล้วก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตของตนเองที่เหลืออยู่ทำในสิ่งที่เรียกว่าความพอเพียงให้กับชีวิตใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินและต่อโลกใบนี้ใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตในการที่จะช่วยรักษาโลกของเราให้มีความยั่งยืนไปสู่ลูกสู่หลานของเราในอนาคตได้กี่ล้านญาติที่พ่อลังดิฉันสรุปหัวใจความสำคัญนะคะโดยยกเอาสิ่งที่อาจารย์สุเมธตันติเวชกุลนะคะซึ่งท่านเป็นข้ารับใช้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดค่ะเรียกว่าอาจารย์สุเมธนั้นเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเลยทีเดียวนะคะในสิ่งที่เป็นพระราชดำรัสพระราชดำริพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์สุเมธตันติเวชกุลท่านได้ผนวกรวมดึงเอาหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้พวกเราได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆถ้าเขียนลงไปหรือพิมพ์ลงไปบนหน้ากระดาษบทสรุปความอันเป็นนิยามหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะมีความยาว13บรรทัดด้วยกันคุณผู้ฟัง

0: ัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความอยู่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนเองของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทำใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีความสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
1: เดินตามรอยเท้าพ่อไป
0: ถ้าคุณผู้ฟังได้ตั้งใจฟัง13บรรทัดนี้มีความสำคัญมากเหมือนจะถอดเอาหัวใจถอดเอานิยามความสำคัญของการที่จะดำรงชีวิตอยู่บนฐานชีวิตของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแท้จริงปรัชญาที่ถูกแปลงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันของเราค่ะ

ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังพระราชดำรัสของพ่อหลวงร.9ที่เป็นประโยคชี้ชัดถึงเรื่องราวของความพอเพียงนั้นนะคะเราเคยได้ยินคำว่าพออยู่พอกินไหมคะคุณผู้ฟังพออยู่พอกินเนี่ยถือเป็นคำเหมือนกับเป็นคำที่ประโยคที่พูดกันได้ง่ายๆแต่เนื้อหาในความเป็นจริงของการจะทำให้เกิดความพออยู่พอกินนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในการใช้ชีวิตพอสมควรเลยทีเดียวค่ะดิฉันขอยกเอาพระราชดำรัสของพระองค์ร.9เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกที่พระองค์ท่านได้พูดถึงเรื่องราวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังเป็นแรงศรัทธาพระราชดำรัสเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517พ่อหลวงร.9ทรงมีพระราชดำรัสความว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระราชดำรัสองค์นี้คุณผู้ฟังหมายความว่าเราจะทำอะไรจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปจะต้องเริ่มจากกระดุมเม็ดแรกหรือบันไดขั้นแรกขั้นที่หนึ่งให้ถูกต้องเสียก่อนค่ะโดยขั้นแรกหรือกระดุมเม็ดแรกที่พูดถึงนั้นหลักๆแล้วจะต้องเป็นกลางวานการวางพื้นฐานนะคะเมื่อพื้นฐานมีความมั่นคงแล้วค่ะจึงค่อยพัฒนาที่เรียกว่าค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นเป็นลำดับไปทำให้มันเป็นขั้นเป็นตอนอย่าข้ามขั้นข้ามตอนอย่าไปนับสิบค่ะโดยที่ยังไม่ได้รู้ว่าจะเริ่มต้นนับหนึ่งที่ตรงไหนบางท่านบางคนเหมือนกับการทำอาชีพมุ่งเป้าหมายที่จะทำเพื่อขายการขายนั้นคือการนับ9นับ10ไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังยังไม่ได้มองวางแผนหรือคิดว่าอะไรคือพื้นฐานความสำคัญจำเป็นที่สุดก่อนมนุษย์เราต้องกินมนุษย์เราจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่ดีพอมนุษย์เราจะต้องอาศัยปัจจัย4ในการดำรงชีพของตนเองให้ได้เสียก่อนจึงค่อยไปคิดถึงการที่จะร่ำรวยหรือการค้าการขายนะคะแต่โลกยุคปัจจุบันระบบทุนนิยมพาเราไปสู่

เคมีมีราคาแพงยังไม่พอค่ะกระทบเศรษฐกิจยังไม่พอค่ะมันยังทำลายสุขภาพทำลายเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตรอบข้างระบบนิเวศถูกทำลายทั้งหมดเพราะสารเคมีที่มีพิษร้ายแรงนั้นทำร้ายต่อแมลงระบบชีวภาพทั้งมวลและยังทำลายระบบของดินฟ้าอากาศทั้งหมดด้วยยังไม่พอทิ้งผลกระทบไว้กับสุขภาพของมนุษย์สุดท้ายมนุษย์ถูกทำลายเองและเต็มไปด้วยหนี้สินที่พอกพูนเพราะเศรษฐกิจที่จะต้องหามาใช้จ่ายในปริมาณที่มากขึ้นการทำเกษตรเชิงเดี่ยวหรือเกษตรปริมาณมากๆนั้นมีผลกระทบอย่างแน่แต่เราคิดว่าเราจะได้เราจะรวยเราจะขายปริมาณเยอะๆได้กำไรเยอะๆสิ่งนั้นแหละค่ะที่ทำให้พื้นฐานไม่ได้รับการเติมเต็มก่อนเราไปมุ่งหวังที่จะทำเพื่อขายสุดท้ายเราเหลือแต่หนี้และสุขภาพที่เสื่อมโทรมค่ะไม่ว่าจะพัฒนาอะไรไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรไม่ว่าจะดำเนินโครงการธุรกิจใดๆอยู่ค่ะพระองค์ทรงบอกว่าต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานให้มันมีความพอมีพอกินพอใช้แก้ปัญหาตรงนั้นให้มีความมั่นคงยั่งยืนเสียก่อนค่ะจึงค่อยไปพัฒนาที่เป็นขั้นเป็นตอนเรียกว่าเจริญเป็นขั้นๆไปในอนาคตตัวอย่างพระราชดำรัสอีกสักหนึ่งองค์ก็แล้วกันค่ะเป็นพระราชดำรัสในก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีพุทธศักราช2517นะคุณผู้ฟังดิฉันอยากจะบอกค่ะว่าสิ่งที่เป็นพระราชดำรัสของพ่อหลวงร.9หรือสิ่งที่ถูกสืบสานรักษาต่อยอดมาโดยพ่อหลวงร.10ในยุคปัจจุบันของเรานั้นค่ะไม่เคยมีพระราชดำรัสหรือพระราชดำริองค์ใดที่มีความล้าสมัยเลยล้วนทันต่อการล้วนอยู่ในเหตุการณ์วิถีจริงๆในทุกขณะจิตไม่ว่าจะอดีตที่ผ่านมาอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือปัจจุบันที่เราจะต้องเผชิญปัญหานั้นอยู่อย่างแน่นอนกำลังจะบอกว่าถ้อยคำพระราชดำรัสพระราชดำริหรือพระบรมราโชวาทของพระหลวงร.9นั้นอยู่เหนือกาลเวลาไม่ว่าเราจะไปพูดในยุคสมัยใดถ้อยคำนั้นก็ยังคงใช้ได้และเป็นจริง

ราชดำรัสของพ่อหลวงร.9เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517คุณผู้ฟังพระองค์ท่านตรัสว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่เป็นสมัยใหม่แต่เราอยู่พออยู่พอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้สอดคล้องสอดรับกับพระราชดำริก่อนหน้านี้ค่ะที่เน้นเรื่องของความพอมีพอกินพอใช้ทำให้เป็นขั้นเป็นตอนติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะคะพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสอยู่ในองค์นี้ว่าจะต้องใครจะว่ายังไงก็อย่าไปสนใจแล้วปากคนก็พูดได้พูดไปรู้ฟังแต่เราจะต้องมีหลักของเราเองเราจะต้องไม่ตามกระแสของใครเราจะต้องมีจุดยืนของเราเองโดยอาศัย

ความเข้มแข็งพื้นฐานของคนไทยเรานี่แหละค่ะประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมกระดูกสันหลังของชาติส่วนใหญ่เป็นชาวนาและเกษตรกรผู้ที่ทำการปลูกพืชอาหารปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ให้พวกเราทุกคนได้กินยังเหลือเป็นสินค้าส่งออกในระดับที่นำหน้าหลายๆประเทศทางนี้ทางนั้นนะคะสิ่งนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นความเข้มแข็งจนถึงเคยมีคำพูดว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติถ้าหากกระดูกสันหลังที่ผุกร่อนแล้วถูกทำลายล้างลงนะคะระบบของเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมหรือชาวนาไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนอยู่เลี้ยงตัวเองได้ก็ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงประเทศชาติหรือคนอื่นๆได้ค่ะสิ่งนี้จึงมีความสำคัญมากว่าถ้าเราหาจุดความเข้มแข็งของประเทศเราเจอแล้วจะต้องทนุถนอมเลี้ยงบำรุงดูแลรักษาใส่ใจสนับสนุนให้การต่อยอดในสิ่งที่เป็นอาชีพประจำของเกษตรกรไทยให้ได้เพราะว่าสิ่งนั้นจะเป็นความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่แท้จริงของประเทศค่ะเราเริ่มจากฐานที่เรามีอยู่หรือว่าพื้นฐานที่เรานำมาพัฒนาต่อยอดนั่นเองเราไม่ต้องไปคิดว่าใครจะว่าเราอย่างไรนะคะใครจะว่าเราเฉยก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้เราพอมีพอกินและอยู่อย่างสงบพอมีพอกินและอยู่อย่างสงบเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังพระองค์จึงขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่จำเป็นว่าจะต้องรุ่งเรืองอย่างยอดค่ะแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขาวุ่นวี่วุ่นวายเดินทางไปสู่ความร่มจมหายนะของประเทศเช่นประเทศเวเนซุเอลาอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ล่มสลายไปแล้วเพราะเศรษฐกิจที่วิ่งตามกระแสความเจริญของเศรษฐกิจที่ไม่หันดูตัวเองไม่ดูพื้นฐานนะคะแล้วก็เอาระบบทุนมาเป็นตัวตั้งระบบทุนนั้นมุ่งหวังผลกำไรค่ะเขาไม่ได้สนใจว่าจะทิ้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้เท่าไหร่จะทิ้งความเสียหายไว้ให้กับแผ่นดินแผ่นฟ้าอากาศของประเทศนั้นอย่างไรอะไรจะถูกทำลายไปบ้างสถาบันใดจะถูกล้มล้างไปด้วยระบบทุนของเขาเขาไม่สนใจขอให้เขาได้เม็ดเงินกำไรเข้ากระเป๋าได้ความร่ำรวยสิ่งที่เหลืออยู่เป็นเศษซากในตัวอย่างของอย่างประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่านั่นแหละค่ะคือระบบทุนที่ทำลายล้างในที่สุดในวันเดียวกันนั้นคุณผู้ฟังวันที่4ธันวาคม2517พระองค์ยังมีพระราชดำรัสที่ดิฉันขออนุญาตตัดตอนมาอีกสักหนึ่งองค์ค่ะพระองค์ตรัสต่อว่าฉะนั้นถ้าทุกท่านที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล

ป็นสิ่งที่ท่านฝากให้กับบรรดาข้าราชการการเมืองผู้นำนะคะราชการหน่วยงานใหญ่ๆโดยเฉพาะระดับรัฐมนตรีระดับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในประเทศในภาพรวมทั้งหมดนั้นนะคะจะต้องมีความคิดนะคะที่จะนำเอาแนวทางนี้เข้าไปเป็นแนวทางพัฒนาให้เป็นรูปธรรมให้ได้เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้นำที่มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะนำไปส่งต่อเรื่องราวเหล่านั้นให้กับผู้อื่นค่ะหมายความว่าพระองค์พยายามที่จะฝากกับผู้นำทั้งหลายให้ได้เห็นความเข้าใจความสำคัญในการที่จะช่วยกันสร้างความอยู่ดีกินดีพอสมควรพระองค์ย้ำเลยค่ะว่าพอสมควรขอย้ำว่าพอควรพออยู่พอกินมีความสงบอย่าให้ใครมาแย่งคุณสมบัตินี้ไปจากคนไทยได้อันนี้มีความสำคัญมากนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นเหมือนอัตลักษณ์เหมือนคุณลักษณะของคนไทยที่ควรจะยึดโยงเอาตรงนี้เอาไว้ความพอสมควรหรือความพอควรที่พระหลวงพูดถึงคุณผู้ฟังมันก็คือความพอเพียงนั่นเองค่ะพอสมควรกับตัวเองที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแล้วเราก็จะสงบค่ะความคือความไม่สงบค่ะประเทศชาติจะสงบได้จะต้องมีความพอสมควรในตัวเองทุกมิติไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครยังมีพระราชดำรัสอีกหนึ่งองค์ที่พระองค์ทรงตรัสในวันนั้นคุณผู้ฟังพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสความต่อมาว่าถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิดช่วยกันทำแม้นจะมีการเถียงกันบ้างแต่เถียงด้วยรากฐานของเหตุผลและเมตตาซึ่งกันและกันและสิ่งที่สูงสุดก็คือประโยชน์ร่วมกันคือความพอมีพอกินพออยู่ปลอดภัยของประเทศชาติอันนี้สำคัญคุณผู้ฟังทุกๆคนมีความคิดและทุกๆคนมีปากที่จะพูดนะคะเราเถียงกันได้เราตอบโต้กันได้เราอ้างอิงถึงสิ่งที่เป็นความเชื่อความศรัทธาของเราได้กับสังคมกับผู้อื่นแต่ใดๆก็แล้วแต่จะต้องยึดโยงสิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักในการที่จะมาวางกรอบปฏิบัตินั่นก็คือขอให้ยึดถือประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติประโยชน์ของประเทศชาติหรือประโยชน์ของส่วนรวมนั้นมาก่อนคุณผู้ฟังการที่จะถือเอาเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาเป็นประโยชน์ร่วมกันมีสิ่งสำคัญอยู่ข้อหนึ่งประโยชน์ร่วมกันข้อนึงของทุกคนในชาตินั่นก็คือคำว่าความพอมีพอกินพออยู่ความปลอดภัยของประเทศชาติคุณผู้ฟังเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำค่ะเถียงกันได้นะใครคิดได้ให้ช่วยคิดคิดไม่ได้ให้ช่วยทำทำไม่ได้นะคะก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังและถ้าหากว่าแม้แต่กำลังใจคุณผู้ฟังก็ยังให้ใครไม่ได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังจงสงบนิ่งค่ะเพราะสิ่งที่เราทำนั้นนะคะอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนถ้าหากว่าเราคิดไม่ได้แต่ว่าเราโวยวายเราเรียกร้องนะคะเราทำอะไรไม่ได้ก็ให้เราสงบนิ่งให้คนที่เขาทำได้ทำไปนะคะใดๆที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ให้ช่วยกันมองเป็นหูเป็นตาทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งมวลคุณผู้ฟังจะต้องมีเหตุผลและเมตตาซึ่งกันและกันโดยยึดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติบ้านเมืองของเราค่ะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าประโยชน์ร่วมกันในเรื่องราวของการสร้างพื้นฐานของความพอสมควรให้กับประเทศนั้นก็คือสร้างความพอมีพอกินพออยู่ความปลอดภัยของประเทศชาติเราให้ได้ร่วมกันค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญสูงสุดเลยทีเดียว

0: ถ้าเราพูดถึงวิธีการปฏิบัติการที่จะง่ายที่สุดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงง่ายที่สุดเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยที่เราไม่ต้องพูดมากไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะคะสิ่งที่เราทำได้เลยในวันนี้ก็คือเรื่องราวของความประหยัดคุณผู้ฟังทำไมถึงมามุ่งเน้นเรื่องนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสาเหตุก็เพราะว่าอย่างที่ดิฉันพูดต้นรายการคุณผู้ฟังเรากำลังเดือดร้อนกับวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยแล้วเราก็เผชิญสิ่งที่เป็นผลกระทบจากระบบทุกระบบโดยเฉพาะเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมมันหมายความว่าอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเราใช้แผ่นดินอย่างไม่ประหยัดเราใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดหรือเราทำความเดือดร้อนให้กับแผ่นดินหรือในแม่น้ำลำธารโดยการทิ้งขยะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราทำอะไรที่เราขาดเกินตัวนะคะมันไม่มีความพอเพียงในแต่ละมิตินั้นนะคะล้วนแล้วแต่มันจะเหลือไปกลายเป็นปัญหาผลกระทบกับโลกใบนี้หรือประเทศของเราแน่นอนคราวนี้วิธีการที่พอมันมีผลกระทบแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างให้เกิดภาวะกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไม่สมดุลเกิดภาวะโลกร้อนแบบที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้นะคะอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราจะอยู่กันไม่ได้แล้วด้วยค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่สูงขึ้นพืชอาหารจะตายหมดแผ่นดินจะปลูกอะไรไม่ได้น้ำสะอาดที่บริโภคอุปโภคของเราจะขาดแคลนเราจะเกิดการแก่งแย่งกันครั้งใหญ่ค่ะเมล็ดพันธุ์ที่ว่าดีนักหนาก็จะไม่สามารถปลูกได้ถ้าไม่มีน้ำน้ำคือชีวิตพืชพันธุ์สีเขียวต้นไม้มันคือลมหายใจหากสองสิ่งนี้ขาดความสมดุลไปในธรรมชาติโลกจะวิกฤตอย่างหนักค่ะแล้วผู้คนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลก็จะล้มหายตายจากไปในปริมาณที่มากมายถึงขั้นที่เรียกว่าการสูญพันธุ์ครั้งที่6ของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียวนุฟังนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในระดับภาพของโลกใบนี้ทั้งใบเลยทีเดียวนะคะทำไมพ่อหลวงร.9แล้วก็สืบสานเอาแนวพระราชดำริมาสู่พระหลวงร.10ของเราจึงมีความพยายามอย่างมากที่จะน้อมนำหรือนำเอาเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการอริยะเกษตรของพระหลวงร.9ของพระหลวงร.10ค่ะขออภัยมาสู่ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักตรงๆของพระหลวงร.9สู่ทุกครัวเรือนในทุกวันนี้ค่ะก็มุ่งหวังว่าท่านจะทำตัวของท่านเองให้รอดท่านจะนำพาครอบครัวของท่านให้มีความสุขปลอดภัยโดยเฉพาะครอบครัวทุกครอบครัวที่มีพื้นฐานแห่งความพอมีพอกินพออยู่พอใช้เนี่ยคุณผู้ฟังมันสามารถที่จะสร้างมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศไทยของเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปมัวมองว่าใครจะมองว่าเราล้าสมัยอยู่กับความเป็นวิถีติดดินเหลือเกินหรือเกินไปเราไม่ต้องไปมองตรงนั้นค่ะเพราะเราไม่สามารถจะไปแก้ไขปัญหาให้ทั้งโลกได้สิ่งนี้มีมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้เราค่ะดิฉันถึงบอกว่าถ้าหากว่าพ่อหลวงร.9ฝากหรือว่าสอนให้กับผู้นำของเราว่าช่วยใส่ใจนะช่วยดูแลนะช่วยกันคิดช่วยกันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะตัวเราเองซึ่งเราคาดหวังกับนักการเมืองหรือผู้นำของเราเนี่ยเราอาจจะรอเวลาไม่ได้เพราะวิกฤตต่างๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองคุณผู้ฟังพึ่งพาตนเองคิดเองทำเองเริ่มต้นจากที่ตัวเราครอบครัวของเราชุมชนหมู่บ้านของเรานี้แหละค่ะที่จะต้องมีความเข้าใจและดำรงตนอยู่บนวิถีนั้นให้ได้จริงๆเราเองต่างหากที่จะเป็นกำลังกลไกสำคัญในการที่จะผนึกกำลังร่วมกันแล้วก็ทำให้ผู้นำได้เห็นว่าระดับปัจเจกบุคคลหรือคนธรรมดาในครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้โดยมีความพออยู่พอกิน ตามที่พ่อหลวงร.เก้าได้บอกได้สอนมาและเราก็ดำรงตนของเราอยู่ได้สิ่งนี้ซะอีกค่ะที่จะกลายเป็นความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศชาติเราได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปรอนโยบายใครมาสั่งให้ทำหรือไม่ต้องรอใครมาพาเราทำหรือปฏิบัติค่ะ
1: พ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลา
0: สิ่งที่เราจะน้อมนำเอาพระราชดำริพระราชดำรพระบรมราโชวาททั้งหมดทั้งมวลมาปฏิบัติได้คุณผู้ฟังสิ่งที่บอกว่าเป็นขั้นเป็นตอนนั้นเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรหากเรามีความรู้ความเข้าใจและปรารถนาดีต่อตัวเราเองนะคะต้องการที่จะช่วยเหลือแผ่นดินของเราด้วยการทำตนให้ดำรงตนอยู่บนวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้นั้นเราจะเริ่มต้นอย่างไรท้ายรายการดิฉันมีมาบอกค่ะ

0: ที่ดิฉันบอกว่าสิ่งแรกที่เราทำได้เลยนั้นคือเรื่องราวความประหยัดนั้นนะคะดิฉันหยิบยกเอาพระราชดำรัสเรื่องความประหยัดมาฝากคุณผู้ฟังส่งพระราชทานพระราชดำรัสนี้เมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2502นานมากคุณผู้ฟังการใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยและยังมีอีกองค์หนึ่งค่ะพระราชทานเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะความว่าวิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องมาจากวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและอื่นๆของโลกยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้จึงต้องระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี
1: ที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำ
0: ประหยัดก็คืออย่าใช้แบบเปลืองนะคะคิดก่อนใช้ด้วยคุณผู้ฟังว่ามันคุ้มประโยชน์ไหมนะคะแล้วก็ทำอย่างไรที่เราจะต้องใช้นั้นให้มันมีประโยชน์สูงสุดค่ะนำเอาไปใช้ได้หลายๆอย่างกว่านั้นไหมสิ่งที่เหลือเป็นเศษทิ้งเศษขว้างนั้นยังจะสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกต้องคิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้หรือคุณค่าเพิ่มกับสิ่งที่เป็นเศษวัสดุหรือทรัพยากรที่เราใช้นั้นให้เป็นคุณผู้ฟังคิดก่อนใช้และเวลาใช้ก็ใช้อย่างประหยัดนะคะแล้วก็ต่อยอดนำสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ให้เป็นค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้เรามาดูค่ะว่าเราจะเริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกในการที่เราจะสร้างวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเราได้อย่างไรตามแนวพระราชดำรัสของพ่อหลวงร.9ที่ถูกสืบสานรักษาต่อยอดมาถึงพ่อหลวงร.10ของเราค่ะอย่างที่พ่อหลวงร.9ได้บอกค่ะเราจะทำอะไรจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนคุณผู้ฟังขั้นตอนแรกคุณผู้ฟังจะต้องวางแผนที่จะสร้างเรื่องราวของพื้นฐานความจำเป็นของการใช้ชีวิตอยู่พื้นฐานความจำเป็นของการใช้ชีวิตประจำวันนะคุณผู้ฟังอะไรล่ะคะที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยู่ได้สิ่งนั้นเราเรียกว่าปัจจัย4ถูกไหมคะคุณผู้ฟังจะต้องมีความพอใช้พออยู่พอกินในสิ่งที่เรียกว่าปัจจัย4ก่อนปัจจัย4ที่เราพูดถึงก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย4เรื่องนี้สำคัญจำเป็นที่สุดถามในนาทีนี้ว่าคุณผู้ฟังสร้างพื้นฐานความพอเพียงเรื่องของ4เรื่องนี้ค่ะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคค่ะมีเพียงพอเพียงหรือยังทำขั้นพื้นฐานให้ได้เสียก่อนคุณผู้ฟังถ้าเราเริ่มต้นในวันนี้เราจะต้องสร้างความเราพูดภาษาแบบที่พระองค์พูดเรื่องความพออยู่พอกินพอใช้นะคะดิฉันจะสรุปให้ง่ายๆว่าสร้างพื้นฐาน4พอคุณผู้ฟังนั่นก็คือจงสร้างความพออยู่สร้างความพอกินสร้างความพอใช้และช่วยสร้างโลกที่ร่มเย็นทำไมถึงมีคำว่าสร้างโลกที่ร่มเย็นคะสิ่งใดๆอยู่ได้ด้วยอากาศออกซิเจนในการหายใจสิ่งที่จะเอามาหายใจดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นคือต้นไม้ จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่5ที่แทรกอยู่ในปัจจัย4ที่พูดถึงของการดำรงชีวิตอยู่และเป็นปัจจัยแรกของการดำรงชีวิตด้วยคุณผู้ฟังเราต้องอยู่ด้วยลมหายใจที่อากาศบริสุทธิ์คือออกซิเจนจะต้องบริสุทธิ์ถูกไหมคะโอโซนออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันมาจากไม้มาจากพืชพันธุ์ธัญญาหารกำลังจะบอกความลับอย่างนึงให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังความลับเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ทำกระดุมเม็ดแรกเม็ดเดียวสามารถที่จะได้มาซึ่งปัจจัย5ปัจจัยที่พูดถึงอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะได้ทั้งอากาศหายใจได้ทั้งอาหารได้ทั้งที่อยู่อาศัยได้ทั้งยารักษาโรคได้ทั้งเครื่องนุ่งห่มเลยค่ะหากทำการปลูกต้นไม้ความพอร่มเย็นสร้างอากาศหายใจสร้างต้นไม้ที่ปล่อยออกซิเจนให้เราหายใจนั้นจึงมีความสำคัญจำเป็นที่สุดและถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้คุณผู้ฟังดังนั้นค่ะบันไดขั้นแรกที่เป็นขั้นพื้นฐาน4ขั้นแรกที่คุณผู้ฟังจะต้องทำเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าปัจจัย5นะคะก็คืออากาศอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนั้นนะคะรวมเป็น5เรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังต้องปลูกพืชต้นไม้นะคะเพื่อที่จะสร้างความพออยู่ความพอกินความพอใช้และความพอร่มเย็นให้เกิดขึ้นค่ะเราเรียกบันไดขั้นนี้ว่าพื้นฐาน4พอและหลังจากนั้นคุณผู้ฟังเราจะต้องสร้างพื้นฐานของวิถีชีวิตที่มีความสุขความสงบความสุขความสงบนั้นเกิดจากสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาสังคมที่รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินเราจะต้องเรียนรู้การพอทำบุญและพอทำทานคุณผู้ฟังผู้มีพระคุณกับเราตั้งแต่ครูบาอาจารย์นะคะวัดวาอารามโรงเรียนนะคะเริ่มต้นเลยคือพระในบ้านของเราคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะแล้วก็วัดวาอารามโรงเรียนโรงเรียนครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายทั้งแหล่รวมทั้งแผ่นดินรวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์เจ้าของแผ่นดินที่แท้จริงและสิ่งนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็พอทำทานกับผู้ที่อ่อนด้อยวิถีชีวิตแบบสังคมไทยนี่คือเสน่ห์ของวิถีไทยคุณฟังการทำบุญทำทานนี้เรารู้จักกันดีค่ะเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งยวดของคนไทยเลยทีเดียวสิ่งนี้จะต้องมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมมีความมั่นคงและยั่งยืนเสียก่อนค่ะจึงค่อยไปพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนอื่นต่อไปหลังจากนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเก็บออมแปรรูปเอาไว้ใช้ในยามวิกฤตวิกฤตเกิดขึ้นแน่นอนค่ะภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทำให้ปริมาณของการปลูกข้าวได้น้อยลงพืชพันธุ์ธัญญาหารการเลี้ยงสัตว์ลดลงค่ะเราใช้ทรัพยากรได้ไม่คุ้มประโยชน์เลยเพราะว่ามันเป็นไปตามฤดูกาลและวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีผลกระทบต่ออาหารที่จะขาดแคลนอย่างแน่นอนเราจะต้องเรียนรู้ที่จะกระบวนการในการที่จะแปรรูปอาหารเหล่านั้นเอาไว้คุณผู้ฟังเรียนรู้ที่จะเก็บออมทางนี้ต้องเก็บออมปัจจัยที่จะเป็นการนำพาอาชีพด้วยนะคะเช่นออมน้ำออมต้นไม้นะคะผลิตปุ๋ยใช้เองเหล่านี้ค่ะผลิตหรือปลูกต้นสมุนไพรเอาไว้ใช้เป็นยารักษาโรคได้เองเรียนรู้ศึกษาที่จะพึ่งพาตนเองเรียนรู้วิธีการรักษาตัวเองโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนี่แหละค่ะเราจะต้องพึ่งพาตนเองในเรื่องนี้ให้ได้นะคะเรียนรู้เก็บออมแปรรูปเอาไว้คุณผู้ฟังหลังจากนั้นค่ะเราจึงไปเริ่มต้นที่จะทำมาค้าขายกันได้คุณผู้ฟังตอนนี้เราสามารถที่จะก้าวไปสู่โลกของการค้าการขายได้รวมกลุ่มกันขายยึดโยงอาศัยการแลกเปลี่ยนเพื่อแผ่แบ่งปันกันเป็นหลักค่ะค้าขายกันด้วยความเป็นธรรมสังคมจะยิ่งสุขสงบและสังคมก็จะอยู่อย่างยั่งยืนได้ไม่มีความขัดแย้งไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะทุกคนมีประโยชน์ร่วมกัน ุดท้ายท้ายสุดของการที่เราจะก้าวไปสู่การมีบุคคลต้นแบบหรือผู้คนที่มีวิถีน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพ่อหลวงร.9ที่สืบสานรักษาต่อยอดมายังพ่อหลวงร.10ของเราในยุคนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของการรวมพลกันเอาไว้จับมือกันเอาไว้เป็นเครือข่ายแห่งการฟื้นฟูกู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชาเรื่องนี้ร่วมกันคุณผู้ฟังเราจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ช่วยโลกนี้ให้รอดโดยเฉพาะตัวเราครอบครัวเราชุมชนของเราหมู่บ้านของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราสุดท้ายประเทศชาติของเราและประเทศไทยนี่แหละค่ะเจ้าของทฤษฎีเจ้าของแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยโลกให้รอดด้วยศาสตร์พระราชาของพระหลวงร.9อย่างพวกเราคนไทยนี่แหละค่ะที่จะเป็นเครือข่ายช่วยผู้คนในโลกนี้ทั้งโลกให้รอดได้อย่างพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริงค่ะกับรายการสืบสานรักษาต่อยอดวันนี้คุณผู้ฟังคะดิฉันต้องนำรายการจากคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสามารถที่จะพบกันใหม่ได้ทางสถานีวส921ของเรานะคะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นโดยประมาณค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้
2: แกเกียรติพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางจังศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการโดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
3: ก็รู้สึกปลาบลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเพราะท่านก็ตรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาพาก็ท่านก็เก่งงานเนาะยาท่านก็เก่งตรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอ่ะ
2: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลับปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งใครยามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568และในฐานะที่รับราชการเป็นคุณครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
4: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีวินหลวงและเพื่อนพึ่งพาอย่างยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พามเมื่อตอนงานช่วงปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี้
2: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นันทิกากิปาโลรายงาน
5: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
7: รองนายกสุภจีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภจีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงโน้นมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภจีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
6: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
5: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
8: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
9: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matchingของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
8: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
10: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
8: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศโสภาภาครายงาน
5: โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
11: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส64ฟิตว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,23 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยเร็วจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
12: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซมและลึก7มมบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9ซมบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดปลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนที่มีฐานรากเสาเข็มกับพื้นที่โดยรอบจนเกิดแรงกดให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือไม่โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากช่องนนทรีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งช่วยลดมลพิษและการขนส่งทางถนนโดยขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
15: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เพื่อขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
16: ในภาคภูมิภูมีในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตานเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากบโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุกส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่ยังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
17: นายปริญญาขจมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก1966ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน1672 2.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
6: นายพิมันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดใน

0: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
1: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ทางรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อยผมว่าในที่สุดจะต้องไปดูว่าต้องมีแผนชัดเจนว่าเราจะไปงบอันนี้ไปทำอะไรบ้างแล้วตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างขั้นต้นยังไงบ้างขั้นกลางแล้วก็ในที่สุดแก้ปัญหาถาวรได้ยังไง
0: สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่าจากการหารือร่วมกับหลายฝ่ายทุกภาคส่วนเห็นว่า7มาตรการเดิมที่กรมประมงเคยดำเนินการยังมีประสิทธิภาพแต่ต้องยกระดับการดำเนินการให้มีความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า350ล้านบาทตั้งเป้าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
2: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่สองคือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350 ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7 มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: การปรับแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสำรวจและกำจัดพร้อมจำกัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กหลังทั้ง

0: ทั้งฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาร์ส ล็อกเกอร์ รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI ซาร์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AIพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอร์ซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนและคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิ สองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้ 2-0 เซต 21-8 และ 21-8 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา 2-0 เซต 12-5 และ 12-4 ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม 2-0 เซต 12-8 และ 12-5 และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับกิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก 2-0 เซต 12-3 และ 12-11ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา 52-61 ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป 46-111 คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีกิสถาน 3-2 จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง M-Hot HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น 3-0 เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลายยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1-1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2ด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2-3แข่ง5นัดเสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบ๊วยของตารางส่วนสิงห์พังงาดเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮัลซิตี้2-1เอฟเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1-0และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้โคเวนทรี0-1การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0-2คู่เริ่มจากประเภทคู่ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2-1เซต6-4 3-6 และ7-5ไล่ตามมาเป็น1-2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาซิดิสสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก2-1เซต1-6 6-2และ6-3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2-2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1-2เซต4-6 6-4 และ4-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขันWorld Group 2 Playoff ปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขันWorld Group 1 Playoff ในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวณิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซต ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัจฉริตศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทยกอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA มาสเตอร์2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คแกนกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปุริมภาสอนการรายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามันจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าว ห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง2พระองค์คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่เพื่อให้เยาวชนอายุ 18 ถึง 25 ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำฤทธิ์ผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเยาวชนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอแชทชัวเอสไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: ก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ุทธธรรมนำชีวิตจิตสดใสน้อมกายใจใส่ก้าวเฝ้ารักษาพร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมพระสัมมาผู้เมตตาโลกสามยามอาดูลพุทธธรรมนำชีวิตจิตหายเศร้าหายมัวเมาหายลุ่มหลงพะวงบุ่นชำระร้างทั้งกายใจให้หายขุ่นชีพที่วุ่นได้สงบพบพุทธธรรมพระมหาทิพวิทย์กิตติธโรผู้ประพันธ์ปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกขอกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่ติดตามรับฟังรายการและเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในการฟังทุกท่านวันนี้ก็ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากแชมป์สนมจรออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00 นถึง 14.00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20วันอาทิตย์ที่20กันยายนพ.ศ. 2569ขึ้น9ค่ำเดือน10ดำเนินรายการโดยหลวงพ่อทวีปปฏีโปวัดชมพูวนารามตำบลช้างตะลูดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และ
1: ก็คือกับผมเองก็คืออาจารย์สุตาประถมมาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมจรส่วนการนะครับ
0: ก็วันนี้ก็เข้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์เวลา 13.00 นถึง 14.00 นก็จะได้มีคณาจารย์จากมจรผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะของมจรของเราเป็นประจำวันนี้หลวงพ่อทวีปก็ได้รับฉันทาอุมัติจาก
1: พระครูอะไรนะ
0: พระครูอธิกิต
1: อ๋อพระครูอธิกิตอยู่ที่ศูนย์เน
0: า
1: ะ
0: ศูนย์พัฒนาศาสนา
1: ครับผม
0: ในช่วงแรกก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการสวนสมุนไพรของ
1: ที่เปิดมาแล้ววันที่
0: 17ของมจรเพชรบูรณ์ของเราที่ปากช่องก็ที่ได้พูดมาแล้วเมื่อวานนี
1: ้นะวันนี้ถือว่ามาทบทวนเนาะหลวงพ
0: ่อวันนี้ก็มาทบทวนเรื่องดีๆเกี่ยวกับยารักษาโรคซึ่งเป็นของโบราณ
1: นี้ทิ้งไม่ได้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างบางโรคของคนเน
0: า
1: ะไปหาเฉพาะสมุนไพรก็มีแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันก็มีและต่อไปก็คงจะมีสิ่งใหม่ๆที่มาปรากฏแบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็อันนี้ก็พูดเกินไว้ก่อนเนาะว่าหลวงพ่อต่อนะครับ
0: เมื่อวานนี้ผมได้ดูคลิปนั้นมีหมอสมุนไพรอยู่คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่เขารักษาโรคมะเร็งตับหายเขาทำมา30ปีแล้วเขาบอกว่า 100% เลยแต่หลวงพ่อก็มาย้อนนึกถึงหลานที่เป็นตำรวจอยู่ดินแดง
1: ขอดินแดงในกรุงเทพ
0: จ้ามารักษาตัวอยู่ที่หล่มสักเพชรบูรณ์ที่บ้านนั่นแหละคนทั้งหมู่บ้านเขาบอกว่าไม่รอด
1: ไม่น่าจะรอดเลยดูแล้วใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ก็น่าจะเป็นยาเจ้าเดียวกันนี่แหละแต่ยาสมุนไพรของเขานี่ขวดหนึ่ง1,600ปรากฏว่าหายตัวนี้ปกติ
1: อันนั้น
0: เป็นคนปกติสมบูรณ์ทุกประการ
1: แสดงว่าสมุนไพรอันนี้เนี่ยครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาเนี่ยเกิดประสิทธิภาพจริงแต่ก็อย่างว่านะโรคบางโรคนี่หรือคนบางคนเนี่ยต้องถูกชะโลกกับเหตุการณ์อย่างนี้นะ
0: แต่โรคของหลานที่เป็นตำรวจนี่คือเป็นโรคตับแบบโรคท้องมารเป็นลักษณะแบบ
1: ดี
0: ซ่าน
1: ที่บอกว่าบางคนหลวงบางคนท้องอืดอย่างนั้นใช่
0: ไหมใช่ท้องมารหนูคนทางบ้านไม่มีใครหรอกพูดว่าจะรอด
1: ไม่น่ารอด
0: ก็รอดเห็นมากับตาของหลวงพ่อเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับสมุนไพร
1: ครับ
0: เพราะว่าให้ความส่งเสริมให้การช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่เลยหลวงพ่อเท่าที่จะทำได้ว่างั้นเถอะ
1: แสดงว่าหลวงพ่อคงจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกของสมุนไพรใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ดีจังเลยจะได้เป็นที่สืบทอดแล้วก็เป็นอะไรนะได้เรียนรู้นำมาบอกกล่าวเนาะว่าโบราณโบราณเนี่ยทิ้งไม่ได้เพราะว่าเป็นการที่จะมาช่วยซึ่งกันและกันเนาะอันนี้สำคัญ
0: คือการที่เป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อยู่ว่าอโรคยาปรมาลาภา
1: โอ้ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
0: จ้า
1: โอ้สาธุ
0: คนที่เกิดมาเนี่ยมันไม่หนีจากหลักของธรรมชาติ
1: ครับ
0: เกิดแก่เจ็บตายเพราะว่ามันก็เกิดแก่ก่อนจะแก่ก็ต้องเป็นเด็กเป็นหนุ่มมาก่อน
1: เขาเรียกว่าวัฒนะวัดหมายถึงว่าพัฒนาขึ้นมา
0: ใช่แล้วมาสังเกตตามหลักของธรรมะของหลักของศาสนา
1: ครับ
0: สังเกตดูคนเรามนุษย์เราเนี่ยถ้าอายุ50 60ขึ้นไปหรือ40กว่าก็เริ่มเป็นโรคแล้ว
1: เนี่ยจะบอกว่าพระอาทิตย์กำลังอยู่เที่ยงแล้วก็ค่อยลงใช่ไหม
0: 50 60 70 80นี่คือว่าแก่เขาเรียกว่าในวัยแก่แล้วก็เชื่อมไปหาเก็บ
1: โอ
0: ้เก็บก็คือเก็บใครได้ป่วย
1: การเจ็บตรงนี้เจ็บจากร่างกายสังขารที่มันบ่มเพาะมานานหรือว่าใช้มานานหรือเปล่า
0: ก็
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ละคนก็สังเกตดูถ้าไม่ปวดขาก็ต้องมีอะไรสักอย่างนึงปวดหลังปวดเอว
1: ครับ
0: นะแล้วก็ถือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ถูกต้อง 100% จริงๆเลยแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์สุตาลองสังเกตดูนะเราไปไหนมาไหนผ่านหมู่บ้านต่างๆจะมีคนตายไม่บ้านหนึ่งก็บ้านหนึ่งอยู่เรื่อยเลย
1: อยู่ไม่ไกลกัน
0: อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ
1: เพราะว่าเกิดแก่
0: เจ็บตายเพราะฉะนั้นการที่เกี่ยวกับยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ดีก็คือการที่เราจะรณรงค์มาช่วยรักษาโรคให้มนุษย
1: ์ครับ
0: เพื่อให้มนุษย์นี่ได้อายุต่อยอดไปอีก
1: ต่อยอดเพื่อที่ทำคุณงามความดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ให้มีอายุยืดยาวไปอีก
1: พอมาพูดถึงตอนเรื่องของสมุนไพรและแผนปัจจุบันเนี่ยผมมานึกถึงอีกท่านหนึ่งครับเป็นอาจารย์บุญเอี่ยมยายมุ้งเนี่ยก็เป็นเจ้าของต้นตำรับที่ว่าป่วยติดเตียงแต่เขาใช้ระบบอีกอย่างหนึ่งนะเป็นทางเลือกนะไม่ว่ากันนะว่าทุกสิ่งอย่างนั้นบางคนอาจจะไปถูกกับเกี่ยวกับสมุนไพรบางทีกับแพทย์ปัจจุบันแล้วอันนี้ใช้อีกแบบหนึ่งคืออิเล็กทรอนิกส์คือระบบกระแสไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ก็แปลกมากแล้วท่านก็หาอย่างนี้มาแล้วก็เป็นบุคคลที่ว่านำมาเผยแพร่แล้วเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่ว่าดูแลบำบัดรักษาสุขภาพตัวเองอ่ะก็มีทางเรื่องหนึ่งโดยที่ว่าไม่ต้องกินยาก็แปลกนะจนกระทั่งว่ามีท่านหนึ่งซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่ที่บ้านนายาวนะบุคคลที่อยู่หมู่สองเนี่ยบ้านนายาวเนี่ยก็วัดบ้านนายาวเนี่ยเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอนะเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอเพราะว่าคุณพี่นพดลบุญคำเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ว่าได้รักษาตัวเองเพราะเกิดความเห็นประจักษ์ชัดเจนแล้วก็เลยมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือบุคคลที่เข้ามาทดลองเครื่องนะเครื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีกระแสไฟฟ้าที่ที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ใส่ ฝ่าเท้าแล้วก็มาที่แบบเขาเรียกว่าเจลแบบแปะใช้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องที่ใส่ฐานเพื่อที่จะตั้งระบบเลยว่ากี่นาทีและเพิ่มกำลังไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาอีกอันหนึ่งก็เรื่องฝ่ามือครับเพราะว่ามีที่ว่าเอามือเข้าไปในระบบเสร็จแล้วก็กดแล้วก็มีจุดแบบกดเป็นจุดๆเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยได้ทำงานในฝ่ามือบางคนก็คว่ำแล้วก็หงายมือขวาแล้วก็มือซ้ายคว่ำแล้วก็หงายอย่างเงี้ยอย่างละ5นาทีบางคนก็10นาทีก็แล้วแต่การตั้งตรงนี้เพื่อที่จะให้เลือดลมที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีการขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นทางเลือกใหม่นะเป็นล่าสุดเลยที่รู้ว่าเป็นการรักษากับผู้ที่เจ็บป่วยได้ไข้เนี่ยตามที่บอกว่ามีแก่มีเจ็บมีตายใช่ไหมแต่เรายังไม่อยากตายไวแต่เราอยากจะได้อาศัยความแก่ความเจ็บตรงนี้มาเป็นเครื่องทดลองพิสูจน์ดูว่าถ้าใครอยากรู้ให้ไปที่วัดบ้านนายาหรือว่าติดตามว่าอาจารย์บุญเอี่ยมใหญ่มุ้งหรือว่าคุณพี่นพดลที่เป็นจิตอาสานะครับคุณพี่นพดลบุญคำเนี่ยและคณะของท่านก็มีนะเหมือนท่านเป็นหัวหน้าในการรับลงทะเบียน
0: เป็นทีม
1: งานที่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนายาวเดิมทีก็มาจากวัดเขาเรียกว่าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจากวัดพระธาตุซ่อนแก้วก็มาวัดเจ้าคณะอำเภอคือวัดบ้านนายาวของเราอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็มาพูดมาเล่าว่าลองมาพิสูจน์กันเอง
0: ใหม
1: ่ๆเป็นศาสตร์ใหม
0: ่เป็นความรู้เป็นปัญญาที่นำมาเผยแผ
1: ่มาจากอาจารย์บุญเอี่ยมนั่นแหละ
0: เอาบุญ
1: เพราะว่าเป็นคนสมชื่อแล้วล่ะอาจารย์บุญเอี่ยมเนี่ยก็เลยนำมาพิสูจน์ให้กับคนอื่นมือคือแบบว่าท่านหายของท่านโดยท่านใช้และท่านเชื่อมั่นเห็นประจักษ์ได้จึงอยากให้ทุกคนเนี่ยมามีส่วนร่วมและเป็นทางเลือกทางหนึ่ง
0: คือเผยแผ่

0: ญาติมิตรหรือว่าวัดวาอารามในสังคมเนาะจะเป็นลักษณะนี้
1: จ้าถ้าเราช่วยกันได้ก็ช่วยกันสิ่งไหนดีก็บอกต่อเผยแผ่สังคมเราจึงจะเป็นสังคมที่มีความมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสามัคคีกันที่ดี
0: ครับ
1: เป็นสังคมที่มีสันติ
0: อาจจะเป็นทางออกหรือทางเลือกหนึ่งที่ว่าช่วยแบ่งเบากับแพทย์แผนปัจจุบันที่ว่าแออัดอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าไปทีเนี่ยหมดวันเลยนะไปรักษาเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยผมว่าหมดวันเลยแต่ทางนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็ลองพิสูจน์กันเอง
1: ก็เหมือนหลวงพ่อไปจัดกระดูกที่กาญบุรี
0: เลยเออนี่แหละนี่แหละ
1: ก็หมอหล่มสักนัดแล้วนัดอีกนัดไปบำบัดหลวงพ่อก็เลยบอกหมอที่หล่มสักว่าเดี๋ยวอาตมาจะไปบอกยุติในการมาบำบัด
0: ในจุดนี้แต่ไปอีกจุดหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกที่เราเกิดความศรัทธาและมั่นใจเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสเนาะ
1: ก็มีโอกาสหลวงพ่อจึงได้มาแบบนี้หลังจากที่ขาดไปหลายเสาหลายอาทิตย
0: ์ครับผมก็นี่นะเป็นเหตุผลและเป็นสิ่งที่น่าจูงใจว่าอะไรที่จะทำให้เราได้รับผลประโยชน์แต่ถ้าว่าคนเราได้รับผลประโยชน์นั้นรู้สึกว่าจะมีการตอบแทนนะนิดๆหน่อยๆเป็นศีลน้ำใจอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติไม่ว่าใครก็แล้วแต่เช่นอย่างว่าเขาช่วยเหลือเราพอเรามีกำลังดีเราก็อาจจะตอบแทนด้วยการช่วยงานหรือการกระทำในสิ่งของที่เขาไม่มีเราไปเติมเต็มเขาได้ที่เรามีอยู่ก็เป็นการแบ่งเบาช่วยกันซึ่งกันและกันอันนี้ผมว่าเห็นขอขอบพระคุณแล้วอนุโมทนาทั้งคณะของอาจารย์บุญเอี่ยมใหญ่มุ่งนะครับโดยเฉพาะทีมของคุณพี่นพดลบุญคำเนี่ยก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับก็นิมนต์ต่อครับขออนุญาตพักเบรกได้ไหม
1: พักเบรก
0: จัดสองผลงานสามผลงานเพลงเนาะก็มี
1: โสรยาคุณโสรยา
0: ของคุณโสรยาตำบลหนองสว่างครับก็คือกราบเท้ายาโมแล้วก็ห่างวัดทำไมนะครับก็ขอเชิญติดตามรับฟังเสียงทองชีวิตนะครับขอเชิญติดตามรับฟังได้ในบัดนี้ครับ

0: ครับก็ช่วงที่2นะครับท่านฟังเป็นช่วงสุดท้ายของรายการของวันอาทิตย์ในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน10ปีมะเมียหรือว่ามะทอนะครับเราได้กลับมาพบกับขออนุญาตหน้าเพจ Facebook ก็คือมีคุณพี่กัญญาสวัสดีค่ะแล้วก็ยกมือสาธุกับสิ่งที่ได้พบได้เห็นและได้เปิดรับฟังแล้วก็ผู้ที่ได้เปิดทางวิทยุหรือว่าทางบนรถก็ดีนะครับที่ทักทายเข้ามาเป็นการให้กำลังใจเอาละในวันนี้ก็เราได้กลับมาพบกับหลวงพ่อทวีปฏิโปอีกครั้งหนึ่งก็ขออาราธนานิมนต์ครับ
1: นักวาดภาพใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงนักจัดรายการใช้ความรู้ผสมสำเนียงนักเทศเสียงใช้สำเนียงผสมอารมณ์ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดวันนี้ก็ได้ถึงช่วงที่สองก็ยังจะเป็นเรื่องของโครงการสมุนไพรพุทธบูรณาการอยู่เพราะว่าคำว่าพุทธบูรณาการนี้ก็คือทำให้สมบูรณ
0: ์ทำให้
1: บูรณาการเนี่ยเรียกว่าความสมบูรณ
0: ์สมบูรณ์แบบเชิงชาวพุทธ
1: ใช่แต่ว่าเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าส่วนหนึ่งท่านผู้บริหารคือพระครูสิริขออนุญาตที่เอ่ยชื่อท่านนะพระครูสิริพัชรโสภิตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด็อกเตอร์นะ
0: ครับ
1: ท่านก็ขอที่คือกันที่ของมหาลัยไว้ทำหลัก
0: ส่วนหนึ่งเนาะ
1: ส่วนหนึ่งสำหรับให้ทำสวนว่านว่าน108
0: เป็นว่าน108เนี่ยรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่กันไว้เพื่อที่จะให้เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่
0: จับแตะต้องได้เห็นด้วยตาว่างั้น
1: ใช่คือการที่จะทำน้ำมันว่านเนี่ยมันก็ต้องมีว่านหลากหลาย
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำมันว่านก็เห็นมีหมอที่มีความชำนาญ
0: ครับ
1: ทำกันหลากหลายแต่ว่าแต่ละสูตรแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะ
0: ครับก็แสดงว่าตอนนี้คือพยายามผลิตวัตถุดิบให้ได้ให้เห็น
1: ใช่คือว่า
0: เสร็จแล้วก็จะมีการแปรรูปว่างั้นเถอะ
1: แต่ว่านนี้ก็ใช้เวลาแก่ไม่นานเดี๋ยวก็จะแตกกอขยายรวดเร็ว
0: เป็นว่าน
1: ในผล
0: เป็นหัว
1: ก็จะมีว่านหลากหลายชนิด
0: อ๋อเป็นต้นเป็นเถาเป็นหัวล้มลุกอะไรงี้นะ
1: ใช่เช่นว่านมหาปราบว่านถอนพิษ
0: ครับ
1: ว่านแก่สารพัดพิษ
0: ครับ
1: พวกสิ่งพวกสัตว์ที่มีพิษกัดต่อย
0: ครับ
1: ถอนพิษได้อย่างพวกโหลดทนงแดงนี้แก้งูเห่ากัด
0: ครับ
1: หมอโรงพยาบาล นี้ตัดอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเป็นบาดแผลเปื่อย
0: ปัจจุบันก็เขาเรียกว่าแผนปัจจุบันนี้ก็มาเล่นอย่างนั้น
1: ใช่หมอโบราณ นี่ไม่ได้ตัดนะ
0: หมอโบราณนี่อาจจะได้นำสมุนไพรมาตำหรือว่ามาสี
1: มาฝนโหลดทนงแดงนี่จะมาฝนกับน้ำมะนาวกับ
0: ครับ
1: หมากเคิดหมากเคิดคือหมากแก่ใกล้จะสุกใช่ไหม
0: มันหาม
1: ภ
0: าษาไทยคำหาม
1: เหรอ
0: ครับผม
1: โอ้นี
0: ่ก็แสดงว่าเอามาผสมกันเรียบร้อยแล้วก็เอาไปโปะที่แผลใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่อันนี้คือวิธีกรรมวิธีการ
1: เราก็จะช่วยกันขับเคลื่อนนะโครงการสวนสมุนไพรพุทธบูรณาการของมจร.ของเรานี้ให้ค่อยเป็นค่อยไปและจะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดนะ
0: ครับ
1: เพื่อให้เป็นแหล่งได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ขยายผลในการรักษาโรคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ว่าศาสตร์ไหนๆเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้ว
0: ครับ
1: ปัญญาอย่างวันนี้ก็ได้รับปัญญาและความรู้จากอาจารย์สุตตาที่นำหม
0: อบุญเอี่ยม
1: มาเผยแผ่
0: เขาใช้ระบบแบบนี้เอามาใช้นี่แหละคืออยากจะให้ทราบว่ายังมีทางเลือก
1: ก็นั่นแหละการที่จะเกิดปัญญา กิดความคิดเนาะปัญญาก็เกิดจากการฟังก่อนนะป
0: ั
1: ญญามีอยู่3ขั้น1สุตตมยปัญญา
0: ครับการ
1: ปัญญาเกิดจากการฟัง2จิตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดวิเคราะห
0: ์การตรึกตรองเนาะ
1: แล้วก็ขั้นที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติหรือการลงมือกระทำ
0: ครับให้เกิดให้มีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างอาจารย์สุตตามาบอกเล่านี่ก็คือได้รับฟังการรับฟังแล้วเราก็มาคิดสมมุติว่าบอกว่าอายาสูตรนี้ดี
0: ครับ
1: เราก็ต้องมาคิดวิเคราะห์หลังจากคิดวิเคราะห์แล้วเราก็ลงมือทำว่ามันจริงไหมมันเป็นออกมาในรูปแบบใดคำตอบคืออย่างไรเราต้องมีผลเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาเนี่ยจะต้องควบคู่กับสตินะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่ว่าศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ในการทำมาหาเลี้ยงชีพปัญญาข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาจิตตมยปัญญานี่คือปัญญาหาอยู่หากินปัญญาหาเลี้ยงชีพปัญญาที่มาประกอบสัมมาอาชีพในการหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสร้างฐานะต่างๆนานาเช่นแม้แต่การจักสารอะไรก็แล้วแต่ทำสิ่งต่างๆผลิตสิ่งต่างๆก็คืออยู่ในจิตตมยปัญญานะ
0: ครับ
1: คิดค้นขึ้นมาแม้แต่สิ่งดักสัตว์ก็คิดค้นขึ้นมาม
0: ีทั้งลบทั้งบวกใช่ไหม
1: ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะนำปัญญาไปใช้เราจะต้องนำคุณธรรมไปด้วย
0: ต้องมีคุณธรรม
1: ใช่ศีลธรรมต้องควบคู่ไม่ใช่ว่าอย่างช่างเหมือนกันช่างซ่อมรถเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ต้องเห็นใจผู้ที่เป็นลูกค้าบางทีไปบวกค่าอะไรอีก
0: เกินความเป็นจริงใช่ไหม
1: เวลา
0: คือให้มีคุณธรรมแล้วก็
1: ใช่ก็ต้องมี
0: ได้มา5แต่เอาซะ500
1: อย่างนี้อย่างพวกปลูกผักก็เหมือนกันบางทีฉีดยาตอนเช้า
0: พวกนี้เอาไป
1: ไม่ตัดเลยตอนเย็นมาตัดเลยพอเขาบอกว่าผักมีราคาผักขาดตลาดก็ลุยจ้างคนมาตัดเลยอย่างเงี้ย
0: ก็ขออภัยนะถ้าหากว่าพูดไปแล้วก็กระทบในเรื่องอาชีพก็ขออภัยด้วย
1: เพราะเป็นความจริงเพราะฉะนั้น
0: พูดให้ฟัง
1: คือว่าที่พูดไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปกระทบใครหรอกคือในการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันต้องอาศัยหลักธรรมะด้วยหลักศีลธรรมคือถ้าเราไม่ว่า
0: แผนกได้อย่างเดียวไม่ได้นะ
1: ไม่ว่าอยู่ในอาช
0: ี
1: พใดในอาชีพใดแผนกใดก็แล้วแต่ศาสตร์ใดก็แล้วแต่แม้แต่หมอก็เหมือนกันการปรุงยาการผลิตยาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยหลักคุณธรรมศีลธรรมควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสดาอีกที่นำความรู้มาให้ชาวโลกได้เรียนได้รู้เป็นกรอบเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นหลักศีลหลักธรรมหลักความสามัคคีนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราชาวไทยและทั่วโลกนั่นแหละที่รับฟังอยู่บางทีนะให้เกิดคุณธรรมในใจในการทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะว่า
0: เหมือนอยากจะบอกว่าให้มีจิตใต้สำนึกที่ดีเนาะ
1: ใช
0: ่ในเรื่องการประกอบอาชีพทำมาหากินโดยสติปัญญาแบบนี้เนาะ
1: พอไปพอมา
0: ครับผม
1: ไม่ให้โลภเกินไป
0: ครับ
1: ไม่ให้โลภเกินไปไม่ให้เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะบางครั้งเนี่ยการเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็เป็นการทำลายสังคมเพราะว่าเห็นแก่ตัวมากๆมากๆเนี่ยส่วนรวมอยู่ไม่ได้ถามว่าตัวเองอยู่ได้ไหม
0: ครับ
1: อย่างประเทศไทยเรา
0: เขารู้ทันเน
1: า
0: ะ
1: อย่าง
0: เขารู้เท่าทันปุ๊บเสร็จเลยไม่เอาด้วย
1: อย่างประเทศไทยเราเนี่ยหลวงพ่อก็เคยพูดนะว่าเสมือนเรือลำใหญ่ที่ลอยอยู่กลางทะเล
0: ครับ
1: ในเมื่อเราไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในเรือในเมื่อมันเรือมันรั่วที่นี่ไม่ช่วยกันอุดถามว่าถ้ามันรั่วนานๆเข้าแม้รูเดียวมันก็จมได้ถามว่าคนทั้งหมดน่ะถ้าจมแล้วจะจมไปด้วยกันไหมล่ะ
0: จมไปด้วยกันเพราะแค่รูเดียวนี่แหละ
1: ก็ใช่สิเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องอาศัยหลัก

0: คุณธรรมหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิตไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะเป็นอาชีพใดๆก็แล้วแต่แม้แต่ช่างไฟนะศาสตร์ใดๆก็แล้วแต่เทคนิคในการหาอยู่หากินไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณแผนปัจจุบันนวดแผนไทยอาชีพต่างๆนานามันต้องควบคู่ไปกับศีลธรรม
1: ครับผม
0: ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขมีความสันติสุขอยู่ด้วยกันด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีจิตใต้สำนึกที่ดีว่าเราก็คือคนไทยคนไทยทุกคนก็เป็นไม่ว่าจะอยู่ในย่อมย่าไหนของประเทศมุมไหนของประเทศตำบลใดบ้านใดเมืองใดในหุบเขาหุบผาใดก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความรักสมัครสมานซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าประเทศไทยเรามันเป็นของทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไทยเราจะต้องมีความสมัครสมานมีจิตใต้สำนึกที่ดีประเทศไทยเราถึงจะอยู่ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความมั่นคงตลอดไปชั่วกาลนาน
1: สาธุสาธุสาธุ
0: ในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือก่อนที่จะจากกันในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลนะกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบุญบารมีทั้งหลายที่ท่านได้กระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเจริญเมตตาบารมีทั้งหลายทั้งปวงจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยให้เกิดสติปัญญาญาณให้ผ่านอุปสรรคนานาประการขอให้ชีวิตของท่านจงเจริญรุ่งเรืองนะปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนึกคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาอาศัยอำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองแม้ท่านจะเดินทางไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลก็ดีก็ขอให้มีแต่ความตลอดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออัตมาภาพพระทวีปปะทีโปวัดชมพูวนารามก็ขออำลาท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: ก็ขอสวัสดีครับผม

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวจากสุรินทร์26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
2: เชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพา

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพครับนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งจะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลานี้นะครับอยู่กับผมท่านบุตรเขียวประดิษฐ์ครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมีเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆนำมาฝากกันสลับสับเปลี่ยนกับบทเพลงนะครับที่นำเสนออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับฟังเพลงกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสู่เรื่องของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรพาขอเสนอรายการสุขภาพดีชีวิตมีสุขวันนี้ขอเสนอเรื่องปวดเข้าใจไหมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราพรสมนวงศ์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาสำหรับวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในเรื่องปวดเข้าใจไหมซึ่งฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆต่อการเข้าใจแต่ความปวดหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดการตอบสนองหรือปฏิกิริยาต่างๆที่แสดงออกมาให้เห็นถึงภาวะที่มีความเจ็บปวดการเข้าใจถึงพฤติกรรมหรืออาการแสดงของความปวดจะทำให้เราเข้าใจผู้ที่มีความเจ็บปวดและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ค่ะการแสดงออกของพฤติกรรมหรืออาการแสดงของความเจ็บปวดนั้นสามารถแสดงออกได้ง่ายๆโดยการบอกเล่าถึงความเจ็บปวดแต่ยังมีพฤติกรรมอื่นๆที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยกำลังอยู่ในภาวะที่มีความเจ็บปวดนะคะได้แก่ 1. ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเจ็บปวดทางระบบประสาทอัตโนมัติโดยร่างกายจะตอบสนองเมื่อได้รับการกระตุ้นจากความเจ็บปวด 2-3 วินาทีอาจนานถึง1ชั่วโมงถ้ายังมีอาการเจ็บปวดอยู่นะคะเรียกว่าระยะหรือปฏิกิริยาการต่อสู้โดยระยะนี้ปฏิกิริยาจากระบบประสาทอัตโนมัติที่ชื่อว่าซิมพาเธติกจะถูกกระตุ้นให้มีการหลั่งอีพิเนฟรินและนออีพิเนฟรินมากขึ้นค่ะทำให้ชีพจรเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นปลายมือปลายเท้าเย็นและซีดจากหลอดเลือดส่วนปลายหดตัวม่านตาขยายเหงื่อออกคอแห้งน้ำลายเหนียวหลอดลมขยายเพื่อเพิ่มออกซิเจนมีการยับยั้งการหลั่งกรดและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารและมีน้ำตาลในเลือดสูงค่ะสำหรับปฏิกิริยาจากระบบประสาทอัตโนมัติอีกแบบหนึ่งที่เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติที่ชื่อว่าพาราซิมพาเทติกจะถูกกระตุ้นเมื่อความเจ็บปวดนั้นถูกกระตุ้นซ้ำๆหรือเป็นเวลานานๆค่ะทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้บีบตัวมากขึ้นเพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารชีพจรช้าลงเหงื่อออกตัวเย็นน้ำลายไหลม่านตาหดเล็กหลอดเลือดขยายตัวทำให้ความดันโลหิตต่ำลงถ้าความเจ็บปวดนั้นรุนแรงมากจะยับยั้งศูนย์ควบคุมการทำงานของหลอดเลือดและหัวใจทำให้ความตึงตัวของผนังหลอดเลือดดำลดลงมีเลือดไปคั่งอยู่ในหลอดเลือดส่วนปลายทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนลดลงและทำให้เกิดอาการช็อกจากระบบประสาทค่ะ 2. นะคะคือปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเจ็บปวดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเป็นปฏิกิริยาทางกล้ามเนื้อที่กระตุ้นให้บุคคลถอยหนีทำให้มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อมีการงอแขนขาเข้าหาลำตัวมีกล้ามเนื้อเกร็งไปทั้งตัวอาจมีหลอดลมหดเกร็งกัดฟันจิกเท้าเป็นต้นค่ะนอกจากนี้การหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดจะลดการเคลื่อนไหวเช่นการนอนนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวร่างกายโดยปราศจากจุดหมายการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะที่แสดงออกถึงการปกป้องบริเวณที่เจ็บปวดหรือการลูบคลำบริเวณที่เจ็บปวดเป็นต้นค่ะและ3นะคะคือปฏิกิริยาโต้ตอบอันเป็นผลมาจากจิตใจปฏิกิริยาทางด้านจิตใจต่อความเจ็บปวดจะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพการปรับตัวประสบการณ์ความเจ็บปวดสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมเป็นต้นบางรายอาจแสดงออกด้วยการร้องไห้คร่ำครวญร้องครางหรือร้องกรี๊ดบางรายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านอารมณ์เช่นหงุดหงิดโกรธไม่มีสมาธิกระสับกระส่ายถดถอยเข้าสู่วัยที่ต่ำกว่าหมดหวังไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างบางรายอาจมีพฤติกรรมตรงข้ามกับบุคลิกของตนเองเช่นโดยทั่วไปมีนิสัยเงียบเมื่อมีความเจ็บปวดอาจกลายเป็นคนเอะอะโวยวายเป็นต้นค่ะนอกจากพฤติกรรมการตอบสนองหรืออาการแสดงที่มีต่อความเจ็บปวดเหล่านี้แล้วนะคะอาการเจ็บปวดยังสามารถวัดหรือประเมินได้จากสัญญาณชีพค่ะได้แก่ชีพจรเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นในระยะแรกปลายมือปลายเท้าเย็นและซีดม่านตาขยายเหงื่อออกคอแห้งน้ำลายเหนียวชีพจรช้าลงและความดันโลหิตจะต่ำลงในระยะต่อมาค่ะถึงตอนนี้คงทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเกี่ยวกับความเจ็บปวดได้มากขึ้นแล้วนะคะและเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดก็จะทำให้เราเข้าใจและไม่โกรธเมื่อเขาแสดงอาการต่างๆเหล่านี้ออกมาค่ะ

ไข่เยี่ยวม้าหมายถึงไข่ที่ผ่านกรรมวิธีทำให้เป็นด่างอยู่ในสภาพที่จะนำไปบริโภคได้โดยมากมักจะทำจากไข่เป็ดนะคะโดยที่ไข่เป็ดถูกทำให้ไข่ขาวมีลักษณะเป็นวุ้นสีน้ำตาลไหม้หรือสีชาเข้มมีไข่แดงเป็นยางมะตูมหรือแข็งกว่าซึ่งมีสีเขียวอมน้ำตาลหรือสีเทาอมเขียวนะคะวิธีการทำไข่เยี่ยวม้ามี2วิธีค่ะคือการพอกด้วยสารผสมบางชนิดเช่นปูนขาวเกลือขี้เถ้าไม้และใบชาและการดองในสารละลายด่างจากนั้นทำการเก็บไข่เยี่ยวม้าไว้นานประมาณ5เดือนไข่ขาวจะแข็งคล้ายวุ้นมีสีกาแฟและไข่แดงมีสีเทาอมเขียวที่พร้อมนำมารับประทานได้เลยโดยไม่ต้องทำให้สุกอีกค่ะการทำไข่เยี่ยวม้าโดยการดองไข่ในส่วนผสมของสารละลายด่างจะได้ไข่เยี่ยวม้าภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าการเตรียมไข่เยี่ยวม้าแบบพอกด้วยสารผสมนะคะดังนั้นในทางการค้าจึงนิยมทำไข่เยี่ยวม้าชนิดดองในสารละลายด่างค่ะการทำไข่เยี่ยวม้าชนิดดองในสารละลายด่างที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมักใช้วัตถุดิบที่ประกอบด้วยไข่เป็ดโซเดียมคาร์บอเนตปูนขาวเกลือใบชาน้ำละลายซิงค์ออกไซด์และแป้งมันสำปะหลังในระหว่างการดองไข่เยี่ยวม้าในสารละลายด่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในไข่เป็ดคือเกิดการระเหยของน้ำภายในฟองไข่ซึ่งทำให้ช่องอากาศภายในฟองไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการเคลื่อนที่ของน้ำจากไข่ขาวเข้าสู่ไข่แดงผ่านเยื่อหุ้มไข่แดงจึงทำให้ไข่แดงแตกง่ายค่ะไข่ขาวข้นเปลี่ยนเป็นไข่ขาวใสเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของโปรตีนในไข่ขาวซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตในไข่ได้ง่ายอย่างไรก็ตามโปรตีนหลายชนิดในไข่ขาวสามารถทำลายจุลินทรีย์ที่ผ่านเข้ามาในไข่ทางรูเปลือกไข่ได้ค่ะแต่ถ้าปริมาณจุลินทรีย์สูงมากเกินไปก็จะทำให้ไข่เน่าเสียได้คุณสมบัติของส่วนผสมชนิดต่างๆที่ใช้ในการดองไข่เยี่ยวม้ามีส่วนในการเก็บรักษาและถนอมไข่ไม่ให้เน่าเสียนะคะกล่าวคือเกลือจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ช่วยตกตะกอนโปรตีนในไข่และช่วยเพิ่มรสชาติส่วนโซเดียมคาร์บอเนตและปูนขาวจะเกิดปฏิกิริยาเคมีร่วมกันโดยทำให้เกิดด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ช่วยตกตะกอนโปรตีนในไข่และปรับค่า pH ให้เหมาะสมนอกจากนี้นะคะปูนขาวยังช่วยเพิ่มแคลเซียมอีกด้วยค่ะสำหรับแทนนินในใบชาจะทำปฏิกิริยากับโปรตีนในไข่ทำให้โปรตีนในไข่ตกตะกอนได้เร็วขึ้นการดองไข่ในสารละลายด่างเป็นการเพิ่มค่า pH หรือค่าความเป็นด่างให้กับไข่เยี่ยวม้าซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในไข่จึงทำให้ไข่เกิดการแข็งตัวและเปลี่ยนหมู่อะมิโนของโปรตีนให้กลายเป็นแอมโมเนียดังนั้นไข่เยี่ยวม้าจึงมีกลิ่นแอมโมเนียซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของไข่เยี่ยวม้าค่ะไข่เยี่ยวม้าที่ดีนะคะควรมีลักษณะดังนี้ค่ะคือเปลือกไข่ไม่แตกร้าวไม่บุบไม่มีจุดสีน้ำตาลไข่ขาวเป็นวุ้นใสสีน้ำตาลอ่อนนุ่มและมีความคงตัวดีไข่แดงและไข่ขาวแยกจากกันชัดเจนไข่แดงมีสีเทาหรือน้ำตาลอมเขียวเป็นยางมะตูมหรือแข็งกว่ามีกลิ่นและรสตามธรรมชาติไข่ขาวมีรสเค็มเล็กน้อยไข่แดงมีรสมันและเค็มเล็กน้อยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่236พุทธศักราช2544เรื่องไข่เยี่ยวม้าได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของไข่เยี่ยวม้าที่จะนำมาเป็นอาหารคือจะต้องเป็นไข่ที่ไม่มีจุลินทรีย์ก่อโรคได้แก่เชื้อคลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนเชื้อสเตปโตไฟโลคอคัสออเรียสและเชื้อซัลโมเนลาค่ะและจะต้องตรวจพบตะกั่วได้ไม่เกิน2มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมค่ะนอกจากนี้นะคะไข่เยี่ยวม้ายังเป็นอาหารที่ต้องมีฉลากแสดงอย่างถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากทั้งนี้ท่านผู้ฟังควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหากไข่เยี่ยวม้ามีกลิ่นของก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์รุนแรงหรือเกิดจุดสีเขียวของเชื้อราหรือแบคทีเรียภายในเปลือกไข่ค่ะไข่เยี่ยวม้าจึงจัดว่าเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบนึงที่ผลิตภัณฑ์ยังคงมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับไข่เป็ดสดนะคะดังนั้นการทำไข่เยี่ยวม้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแปรรูปไข่เป็ดสดให้เป็นแหล่งโปรตีนที่สามารถเก็บถนอมรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้นานๆโดยเฉพาะในช่วงที่ไข่สดมีราคาถูกค่ะ

คุณผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับเวลาของทางรายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยบูรพาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเป็นประจำครับซึ่งเวลาเดียวกันนี้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ครับผมธันวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับนำรายการล่ำลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดี

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
3: การใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้อง

การลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย

การลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยคารวะงามงามตามยังวิถีไทยบ้านเฮาพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมารายงานตัวแล้วเด้อจ้าดีเจสาวลาวลมลุกในบ้านล้านในเมืองตามเสื้อตามไส้มีมาอยู่นี่น่ะเนาะลาวลมผสมลาวดานแต่หน่อยนึงเออทางดานซ้ายพุ่นได้บ่แม่นดานอย่างอื่นเป็นแนวได้กันแด่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งวิถีไทยมื้อนี้ค่ะด้วยความคิดทอดคิดถึงเอาแท้อาวานั่นล่ะเนาะคงอยู่ดีสบายอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีกันสุผู้สุคนนั้นล่ะว่าแต่เป็นห่วงเป็นใหญ่ขนาดเลยล่ะพี่น้องค่ะได้ยินข่าวว่าอันน้ำท่วมบ้านแม่ใหญ่พ่อใหญ่ไล่ผู้ไล่คนตั้งแต่สองสามมื้อมานี้เนาะโอ้ยเป็นแนวได้กันแน่โอ้เป็นอันเดี๋ยวนี้ดีดีพี่น้องค่ะเพิ่นแจ้งเตือนภัยมาในอันโทรศัพท์พร้อมแน่เออเพิ่นจับขึ้นเฮาได้อยู่ว่าเฮาอยู่ม่องใดเนาะเออเพิ่นก็อีมีอันจดหมายน้อยเตือนภัยเฮาโอ้ยสารลมได้รับตั้งแต่อันตี 3 ตี 4ของมื้อดังใดเป็นตาตกอกตกใจแทนพ่อแม่พี่น้องหลายผู้หลายคนอยู่เด้ค่ะโดยเฉพาะที่อยู่อันทางภูเขาเนาะเอออยู่ไกลๆจอติดๆกับภูเขาอยู่บนไห่บนภูกันทางพุ่นโอ้ถ้าเจอน้ำปลาไหลหลากกันมาก็อันตรายเป็นอย่างมากและก็โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักไหมอยู่หิมน้ำนะเนาะเป็นแนวได้กันแดพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอาโทรมาบอกข่าวกันแดเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ่ยสมกับความคิดฮอตอาทิตย์หนึ่งบ่ได้พบได้พอค่ะให้จินตลาพูนลาบกันแล้วกันฝากความคิดฮอตมาหาพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนคิดฮอตตลอดเวลาพี่น้องค่ะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยลูกสิดีและหายพ่อกับแม่เป็นคนหัดเด้อน้อมาสิกัดฆ่าคนครอบเจ้าของเป็นคนย้องกองบ่มีนั่งหุ้มสิเป็นห่างปลูกผักบัวผู้สนะยาฟ้าหัวหล่อหาลั่งอย่างเถือระหว่างหน้าสินางเหงาเพิ่นว่าทางเส้นเขาเจ้ายากวาดน้ำปกยาไปเที่ยวทางหกป่าดงมันเสื่อหายคนบ่ตายแต่เพียงล้มยาโขมเข้าเข้าเยียบยำตำแต่เพียงเทือนี้ถีบหน้าบัดหาสูงขันได้กินปนกุ้งอย่าลืมปลาผักกระโดนเด้ออีพอความอดทนคืออาวุธสิซอยเห่าให้หนีพ้นหนีความจนไปทางหน้าโบราณจาย่อมมีคาสู้บ่ไหวอย่าฟ้าวาลมหั่นใจบ่สิ้นให้ลองดินดันดูพี่น้องเอ๋ยผู้ฟังเอ๋ย

ต้อนรับบทเพลงแรกเข้าสู่รายการลูกทุ่งวิถีไทยด้วยผลงานเพลงที่มาเพราะความคิดฮอดคิดถึงมิรักแฟนรายการค่ะวางจิตวางใจว่าพี่น้องก็คงสิคิดฮอดคิดถึงกันอยู่คือกันโดนๆพ้อกันทีเนาะไม่ใหญ่ก็ได้อาทิตย์นึงก็พ้อกันมือหนึ่งนี้แล้วค่ะ15นาฬิกาจนฮอดเวลา17นาฬิกา2ชั่วโมงเต็มๆสถานีให้เวลาค่ะอาการย้อนว่าอันอาทิตย์นึงได้มาพอกันเทื่อนึงนี่ล่ะพี่น้องเอ่ยคุณยายแต้วค่ะโทรมาเป็นสายแรกกันเลยทีเดียวเนาะขอไปส่องเพลงกันเลยกันแล้วกันสิได้ฟังส่องเพลงหรือจักเพลงก็คอยเบิ่งกันนะเนาะแม่ใหญ่เอ่ยขอผลงานเพลงน้ำตาเมียร่วงกันเข้ามาเดี๋ยวเศร้าระลมเสเบิ่งต้นฉบับให้เนาะเอาห้องประมาณเก่าๆแน่บ่พองซี่วรนุชคุณบ่คุณแม่พองซี่กันนะเนาะแล้วก็เพลงป้าพั่วค่ะส่งมอบให้กับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะถ้าให้เว้าเรายาว4บรรทัดพะนะคุณยายห้วยโป่งน้ำสายที่ซ่องตามมาติดๆค่ะของเพลินพรมแดนบ่มีดาวฮันเด้อพะนะไม่มีดาวส่งมาไปให้กับอันคุณยายอ้วนคุณยายเลี้ยงและก็ไอ้นนท์นำเด้อไอ้นนท์นี่ได้ยินหลายครั้งแล้วแฟนรายการมอบผลงานเพลงให้เพิ่นหลายครั้งหลายเทื่ออยู่แต่เพิ่นคืนยังบ่โทรมาจักเทื่อเนาะโทรมาได้ไอ้นนท์เอ้ยอย่าสู้ให้แต่แม่ใหญ่พ่อใหญ่มอบเพลงให้หลายค่ะ0567087717พี่น้องค่ะอีกสายรับจากสาวลมเก่าคนเก่าคนเดิมค่ะผลงานเพลงเรารอเข้าลืมมันเด้อพะนะส่งมอพิเศษไปให้กับไอ้เสียงจอยกันแล้วกันพะนะส่วนกันอยู่ด้วยค่ะฝากความคิดฮอดคิดถึงกันแฟนคลับแฟนรายการเนาะโอ้เป็นตะมวนค่ะกับการขอผลงานเพลงมอลำกับไอ้เสียงจอยกันเข้ามานะคะเนาะอันแต่ถ้าเข้าข้อก็เศร้าเราลมนี้บทนัดเท่าใดเด้อห้าโบเป็นค่ะห้าว่าเราเมื่อห้าโบเป็นค่ะอันลูกทุ่งพอได้อยู่โดยเฉพาะลูกทุ่งที่บล็อกซื้อเพลงทุกต้องนะคะแล้วก็บล็อกซื้อนักร้องมาพร้อมเด้อแม่ใหญ่เอ๋ยอีกหนึ่งสายโอ้ยเศร้าเราลมอันสมเราหรือยังฮือเราเสียงม้วนหนุ่มบันติวค่ะผลงานเพลงคืนมาก็บ่เอาฮันเดอร์มอบให้พิเศษมาหน้าใหม่คนสวยกันแล้วกันขอบุญขอบคุณมิรักแฟนรายการค่ะรู้อยู่ว่าฟังกันอยู่เป็นประจำนั้นล่ะเนาะถ้าเพลงใดที่จัดให้ได้ก็สิจัดให้ค่ะแต่เพลงใดที่จัดให้บ่ได้ก็ขออนุญาตมอบทุกผลงานเพลงให้กันแล้วกันมีรักแฟนรายการที่นั่งฟังกันอยู่ทางบ้านค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสายนะอาจต้องปรับให้หมดในช่วงนี้กันก่อนกันแล้วกันค่ะอีกหนึ่งสายเป็นสายที่โทรกันเข้ามาจากคุณยายอ้อนจะได้แด่คุณยายอ้อนนี่ก็ได้เนาะผลงานเพลงบุญกฐินสองกฐินกันเข้ามาขอไว้อีกซองผลงานเพลงก็ได้บอพะนะได้อยู่แล้วค่ะอีกเพลงหนึ่งซื้อเพลงเนี่ยก็เฮ้ยเศร้าเราลมจดทันบ่เนี่ยเศร้าหนาคนจนหรืออันยังประมาณอย่างนี้นะคะส่งมอบไปให้มิตรรักแฟนรายการสุภุสุคนของคุณยายอ่อนกันแล้วกันเป็นไพ่แดนอ้อคุณยายอ่อนนี้ก็ได้ส่งมอบไปให้แฟนรายการเยอะแยะมากมายไล่บรรทัด คุณยายแต๋วผู้สาวโคกขมิ้นทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันนะคะเนาะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยอันว่าคนเฮานี่เนาะขันทอดใจได้สิหูบ่สู้ต่อแล้วโง่แค้นบ่ฮอนเท่นเมืองแมนเทพแท่นผู้ถามทวงคนบ่เที่ยวทางกว้างบ่เป็นหมอโคกหมอสิได้แล้วขันบ่ลงมุดน้ำบ่เห็นเทืองดอกไข่ป่าขันบ่แกล้วบ่กล้าบ่โดดเด่นเป็นบัณฑิตขันบ่มีความคิดก็บ่ควรสิเป็นคุณครอบครองเมืองบ้านขันบ่มีความคลานความสำเร็จเฮ็ดได้ง่ายทั่วประเทศเขตค่ายคนย้องยกว่าดีปัจจุบันสุมือนี้ต้องเพียรมันจังทันการคลานครอบขาความคึดสิคู้ขิงบ่ติ่งต้องขาแต่ของความคลานบ่ดุดันปั้นกระเตียวอนาคตสิบูดเบี้ยวบ่เหลืองรุ่งหุ่งเจริญไปได้แล้วพี่น้องเอ๋ยผู้ฟังเอ๋ย

คงสุขทุกอกทุกใจแม้จะเป็นผลงานเพลงที่เก่าแด่ย้อนยุคแด่แต่ว่ายิ่งเก่ายิ่งย้อนยุคมันยิ่งเป็นตาหน้าฟังส่งมอบให้ได้รับฟังกันค่ะอาละกะฮาเพลงให้คุณยายทางห้วยโป่งน้ำห้าพอแล้วเด้อเพลงเผินพรมแดนค่ะเดี๋ยวสิจัดให้กันแล้วกันนะคะเนาะพี่น้องค่ะเป็นแนวได้กันแน่ช่วงห่วงนี้เนาะนอกจากระมัดระวังเรื่องราวของอันฝนฟ้าลงมานี่โดยเฉพาะที่บอกค่ะว่าเฮาถ้าเฮาอยู่ไกลๆแนวทางน้ำน้ำลงมาจากภูเขาหรือว่าอันบ้านอยู่ริมตะลิ่งริมน้ำป่าสักเนาะเออวังนึงนี่ค่ะรับสายโทรศัพท์จากทางพุ่นน่ะคุณยายทางบ้านปากดุกพุ่นมานะเพิ่นไปยืนเบิ่งอันน้ำท่วมนาเข้าอยู่น้ำมาแล้วซาวราวลมเอ้ยพะนะไปเบิ่งอันน้ำท่วมนาเข้าอยู่ทางพุ่นค่ะก็เลยโทรมาขอเพลงอันน้ำท่วมนาใหอันสุ่มพี่น้องเฮาที่น้ำท่วมนาอยู่ตอนนี้เด้อพะนะเออน้ำเข้านามากันแล้วแล้วก็น้ำจากแม่น้ำก็กำลังเอ่อล้นท่วมกันเข้ามาสมทบกันเข้ามาอีกพะนะส่งมอบผลงานเพลงน้ำท่วมนาไปให้สุภูสุขนพี่น้องไทยเฮาที่น้ำท่วมนาพร้อมกันแล้วกันมื้อนี้ค่ะตาละลมสีห้าให้ฟังกันเนาะมื้อเช้านี้อาสิงจอยเพิ่นฝากเรื่องงานบุญงานกฐินที่ทางสถานีวิทยุของเฮาจะต้องได้ไปพบไปพ้อกันเป็นบุญกฐินประจำปี2569ของสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเสริญส่วนสาธุชนผู้ใจบุญสุภุสุคนเนาะมาร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนา

ไม่ตะกี้ตะกอนนี้กะได้ไปอันย้อนที่ไปนี่ย้อนว่ายังว่าติอันย้อนว่าตำนานเพิ่นเว้าพระเจ้าตากแดดนี่ก็ได้เนาะอันโบราณเพิ่นเว้าสู่ฟังซีเมนต์อยู่บ่หรือว่ายังใดแต่เพิ่นเว้ามาซาวเราลมก็เว้าสู่ฟังต่อว่าอันเวลาที่มีผู้ใดต้องการบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างหลังคาให้เพิ่นมั้ยเพิ่นบ่ยอมอยู่พะนะเพิ่นว่าพอฮวดฮอดเวลามานี่บ่ลมก็ฝนฟ้านะคะก็ผัดผ่าหลังคานี่เพิ่นไปเบิดค่ะเพชรให้เพิ่นต้องตากแดดอยู่จังสันพะนะพระเจ้าองค์ใหญ่นี่ก็ได้เนาะพระเจ้าตากแดดค่ะวัดโนนเศร้าเศร้าลมไปเที่ยวไปหยังอยู่ค่ะไปเคารพสักการะอยู่ปีนี้ล่ะสิได้มีโอกาสไปบุญทอดกฐินสามัคคีรวมกันกับพี่น้องอยู่บงหั่นมาพบมาพอกันก็แล้วกันเสาร์ที่14พฤศจิกานี้สิตั้งองค์กฐินได้พี่น้องประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์พร้อมอันเข้าทิพนี่ก็คือกันพี่น้องค่ะบอกไว้เลยเด้เสน่ห์ของการกวนเข้าทิพนี้บ่มีไผสู้ไถลมเฮาได้เลยพี่น้องค่ะความแซ่บความนัวความเฮาเอิ้นว่าหยังอภิมหาอลังการงานสร้างในการเหาะข้องในการเตรียมข้องเว้าพื้นตั้งแต่บักพร้าวไปเลยเด้โอ้ยสัมปปีค่ะมันมีอยู่ปีนึงค่ะแต่บ่แม่นวัดหนนเศร้าล่ะค่ะถ้าเรามีโอกาสไปบ้านพี่สาวเนาะไปเบิ่งว่ามีแนวเป็นยังไงพยายามอีไปจดนะคะโอ้ยจดบทท้วนบททัวพี่น้องเอ่ยแนวที่เขาเอาไปใส่ในอันเข้าทิพเฮานี้ก็ได้เนาะซากกระเบื่อเย็นเรือลบแต่บ่ได้ใส่ซากกับเรือลบด้วยค่ะอันแนวธัญพืชทุกชนิดในประเทศไทยแม่พี่น้องเออข้าวทุกชนิดในประเทศเฮาเลยค่ะธัญพืชกับพวกทั่วทุกชนิดพี่น้องค่ะแล้วนอกนั้นมันก็ยังมีบักฟักทองบักฟักบนอ้อยรู้จักบักฟักบนอยู่วะพี่น้องค่ะสารลมนับเบิ่งมันประมาณเกือบ300ชนิดพี่น้องเสือบอกทั้งเข้าทั้งธัญพืชทั่วต่างๆทั้งแนวผลไม้หลากไม้ต่างๆที่กวนใส่เข้ากันได้โอ้ยแล้วบักพร้าวนี่เป็นลายร้อยลูกเลยทีเดียวพี่น้องค่ะโอ้เป็นตาอ่อนสอนนะกวนเข้าทิพถึงบอกว่าบ้านเฮามันบ่คือบ้านได้เลยแท้ๆค่ะเวลาเฮ็ดหยังก็โอ้เป็นด้วยความศรัทธาของเฮามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สังคมส่วนเฮาได้ยึดโยงกันมาก็สืบสานกันต่อไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตั้งองค์กฐินวันที่14ค่ะแล้วก็กวนข้าวทิพย์กันพร้อม15พฤศจิกายนกะประกอบพิธีถวายองค์กฐินกันไปร่วมกันค่ะสารรมไปน่าจะไปได้ทั้ง2มื้อเลยทีเดียวพี่น้องค่ะ

และนี่คือผลงานเพลงคนบ่มีดาวพี่น้องค่ะที่ทุกข้อกันเข้ามาจากคุณยายบ้านห้วยปงนะอ้ําเพิ่นพรมแดนค่ะ

รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ยพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นคนมาแล้วรักษาคนให้มันอยู่ผู้หาค่าและปนเข้าสิเอิ้นว่าเสือผู้ใดลักลอบลี้เข้าเอิ้นว่าเป็นขโมยคันเข้าจับโตทันสิเปลี่ยนตนเป็นคนร้ายฆ่าคนตายเข้าจับได้สิเอิ้นว่าฆาตกรซื่อว่าคนจักไปใส่โซดบ่หยังห้าจ้อยพ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ย

0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะคงซีได้ฟังเพลงมวลทุกใจกันนะคะซารมเก่าจัดให้เป็นที่เรียบร้อยเด้อค่ะแฟนคลับแฟนรายการตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่มาดำเนินรายการนะคะเนาะอีกหนึ่งสายซารมจากรับจากอันพี่สายใหญ่ทางบ้านน้องแม่นาพุ่นโอฝั่งเสียงของอันสถานีวิทยุเฮาชัดเจนดีพะนะแล้วก็มานั่งรับฟังกันอยู่ทรงหมอพ่นงานเพลงของตายอรไทยกันแล้วกันปกติเราสิฟังอันมนแขนเกณฑ์คูณหรือบอกงั้นก็อันไปทางพุ่นเด้อไม่ยังก็เลยไม่พี่ลมพรไม่ยังไปคนละมื้อนี้มาแป๊กค่ะฟังเพลงของตายอรไทยกันเข้ามาวันที่บ่มีอายค่ะส่งมอไปให้ทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะฟังอยู่ทางน้องแม่นาพุ่นสัดเจนดีว่านะขอบคุณขอบคุณหลายๆอายเอ่ย
1: หลายสาดล้างจะรวมกันอยู่ฟังบนดูออกทางไซเป็นว่า
0: อาศัยนี้สะสินให้นุ่มบ้านติ้วกันสะกอนคืนมาก็บ่เอาเป็นพ่นเงินเพลงที่ข้ามฟ้าข้ามฟังมาจากถังฟังซอบปปลาวพี่น้องค่ะ

ละจ้าพี่น้องเอ่ยพี่น้องเอ้ยสะสมบุญเป็นทุนค้าความตายมาบ่วาดวันบ่นางเศร้านางสันมีแต่ยิ้มปุ้ยปุ้ยบัดยามยุ้ยเข้าสู่ขุมเม่นสีหัวยุ้มยุ้มมีมังสิ้นทรัพย์บัดเทิงข่าวหมวนมับกระปอยป้าลาล้างมียศท่าสมสร้างบริวารแห่นแห่ตายแล้วแข่งแกแดเอาไปนำบ่ได้พอก้อนขี้ไก่ขางให้หัดวางหัดไว้ให้หัดจิตหัดใจอย่าได้ลบอย่าได้ลูอย่าได้ว่าแต่ข้องกูมีแต่ลบแต่ยักได้ล่ายล้นกะบ่พอตายแล้วลงไปไหมในหม้ออเวจีเผาจีอย่าพากันขี้ตะนีให้ทำบุญไว้แน่อย่างสิได้อุ่นใจคันแม่นเฮาตกไตบุญสิแลนนำเฟือคันแม่นเฮาตกเนื้อบุญสิแลนนำค้ำบุญสินำเฮาขึ้นไปสวรรค์เวินๆอย่ามัวเพลินตั้งแต่ใดให้ทำไว้แน่บุญขันเม่นตกนรกบุญสิยกเฮาหนีขันเม่นตกอเวจีบุญสิพาเฮาม้มบุญสิโจมเฮาขึ้นเมืองสวรรค์สันซีอยู่สุขขาวดีมีแต่ของทิพล้วนเป็นข้าวเครื่องกินเว้าสู่ฝั่งตลอดสิ้นฝั่งแล้วจือความล้านรักษาสิ้นกินทานอย่าสิลืมของเขาเพิ่นว่าโบราณเว้าหากเป็นเงาคือแว่นสิปองแท่นทางให้เฮาได้ไปดีพี่น้องเอ้ย

0: ละจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยตกมาในสมัยเฮียนเกียนงัวนั้นลืมแวกตาแหกลืมไก่ต้มยืนอมโปอยู่ทงนาตาแหกเลยเกิดบาแลนเข้าป่าเพราะความหิวเป็นตะคิวบ่มีกินโซดแลนนี่นี่จ้อยนี่ไปยื้อคืนพวงคอยบ่คืนมาจักเถือเปิดเบื่อขนสู่มื้อบ่มีค่าไก่ให้กินดินให้มันเป็นดินด้านควายผ่านให้เสือกหลุดพี่ตาแหกหน้าบูดบึงถึงให้แล้วแลนนี่ท่านเอ๋ยผู้ฟังเอ๋ยกำลังเว้าพญาเปรียบเทียบให้พี่น้องได้ฟังถึงเรื่องรายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความเก่าความลังแล้วไทยเฮาลืมกันไปเบิดพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้เฮ็ดนาก็เป็นการทำนามือถือเนาะบ่ได้คิดฮอดถึงประเพณีพิธีกรรมแต่ดั้งแต่เดิมพญาพาแรกนาแต่ว่าเวลานาของเฮาที่เป็นนาระบบธุรกิจนาโทรศัพท์มือถือสั่งนั้นลืมประเพณีอันดีงามเจ้าทีเจ้าทางเจ้าภูมิเจ้าป่าเจ้าหน้าเจ้าไห้ลืมเพิ่นไปเบิดแล้วละบ่พ่อแม่พี่น้องเอ่ยย้อนระบบธุรกิจเพิ่นเข้ามาวังวนอยู่กับวิธีทุนนิยมบ้านเฮานี้ละเนาะทำให้เฮาลงลืมไปบ่ใส่ใจในสิ่งที่เป็นเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินต่อพระแม่โพศพพระแม่ธรณีแม้นกระทั่งพระภูมิเจ้าทีเด้บ่แม่นแค่มีพระภูมิเจ้าทีในบ้านภูมินาภูมิไห้เนาะโอ้ยภูมิดงพงไผ่เพิ่นก็มีภูมิเบิดนั่นล่ะก็แม่นยู่เนาะเรื่องราวพวกนี้ที่บ่ใส่ใจเพราะว่าเฮาบ่ได้เห็นว่ามันมีผลกระทบกับเฮาพอปานใดโดยเฉพาะยุคสมัยใหม่และก็แนวคิดของลูกหลานคนรุ่นใหม่ๆค่ะลงลืมประเพณีพิธีกรรมกันไปเจ้าเมืองมาคำอ่อนหวานว้าวสู่ฟังย้อนยั้งว่าตีอันเศร้าเราลมขับรถมาสถานีมื้อเช้านี้พี่น้องค่ะปรากฏว่าอยู่หิมถนนมีเจ้าหนึ่งน้ำท่วมหนาเพิ่นละเพิ่นยืนอยู่หิมถนนเพิ่นคือสิมีประมาณถือพวงมาลัยถืออันยังอยู่สักอย่างนี้ลั่นล่ะสารลมเห็นเพิ่นยกมือท่วมหัวอยู่ขับรถขี่รถผ่านมาเนี่ยพี่น้องค่ะสารลมก็เลยนึกสวดออกว่าเพิ่นมาไหว้อันหนาเพิ่นว่าหรือว่าไหว้ขอให้อันพระแม่โพศพเอาน้ำฝนนี่ไปเร็วๆบ่แล้วก็เลยเฮ็ดให้คิดฮอดถึงความเก่าความรั่งตะกี้ตะกอนเฮาสิเฮ็ดหยังเฮาก็ยังมีกำลังจิตกำลังใจมีศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าทีกันอยู่อย่างนี้ภูมิให้ภูมินาเฮาก็ยังทำพิธีการพิธีกรรมกันอยู่ตลอดมาค่ะเดี๋ยวนี้บ่ค่อยสิเฮ็ดแล้วสารลมก็ไปได้จอดรถถามเพิ่นดอกว่าอันเป็นมันยังเจ้ามาไหว้มันยังแต่เราก็อันมองไปทางทงนาที่น้ำท่วมอยู่ได้ล่ะบ่เห็นยอดเข้าเราจักยอดไหมค่ะวางทางขับรถมานี่แล้วเนาะเป็นตาดีโตนเพิ่นอยู่แน่นอนว่าสารลมคิดว่าเพิ่นก็ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นนั่นล่ะเป็นกำลังจิตกำลังใจให้เพิ่นแน่พนันทาอิสประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวจะส่งรายการเข้าสู่ทรงสมองที่ซองกันได้จักหน่อยพี่น้องค่ะพักฟังโฆษณาดีๆโดยเฉพาะเรื่องราวของงานบุญกฐินเฮาได้จักหน่อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
0: ส่วนสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย

ต้อนรับคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ช่วงสมงที่ซองของรายการนะคะเนอะอ้าวฟังกันยูทิปได้แจ่ในกันแด่0567087117ค่ะอันซาลลมนี้หอมๆหล่อซ้ายจักทางใดรู้บ่พี่น้องค่ะพูนค่ะซ้ายจักทางแคมซนพุ่นละเป็นแนวใดกันแด่น้องมิจิรีผู้ได้สัญญาว่าสิโทรมาข้อเพลงซาลลมเนาะบ่เห็นโทรมาเลยค่ะ0567087117ค่ะมาลอกให้ดีเจดีใจนะละกะบ่โทรมาแต่เข้าใจอยู่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่บางผู้บางคนนั้นอันโทรบ่เป็นพอโทรบ่เป็นแม่ใหญ่มายิงขี้หายกว่าพ่อใหญ่นะคะบางสิ่งบางอย่างก็เป็นอันเป็นอย่างที่ผู้เฒ่าเฮานี้บ่ค่อยได้มีโอกาสเรียนรู้บ่เป็นหยังค่ะบ่เป็นความผิดเลยใดๆทั้งสิ้นค่ะมีวิทยุฟังก็ดีแล้วเนาะแม่ใหญ่เนาะส่งมอบทุกเพลงให้กันแล้วกันค่ะทุกๆเพลงที่เปิดอยู่ในรายการนี้ค่ะเจ้าละลมข้ออนุญาตส่งมอบผลงานเพลงน้ำท่วมนาโดยสาเหตุว่าทางคุณแม่บ้านปากดุกบ่ได้ระบุว่าเป็นผู้ใดร้องเจ้าละลมข้ออนุญาตเอาเพลงทางฟังสปป.ลาวมาต้อนมาฟ้ากันกันแล้วกันค่ะน้ำท่วมนาข้อเปลี่ยนสัญญาพี่น้องค่ะไปรับฟังกันมวนๆค่ะ

ทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยเลดเลยเวลาไปสะก่อนย้อนน้ำท่วมหนาอายอีน้องเอ๋ยอีล่าเอ๋ย

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ้ย
1: พี่น้องเอ้ยลูกสิดีและหายพอกับแม่เป็นคนหัดมีแต่เหือนบ่มีวัดเรื่องเจริญบ่เดินก้าวบ่ว่านางหรือเท้าศาสนาอย่าป้าปล่อยเฮาเด้อขันบ่ได้เฮ็ดน้อยก็ขอได้ให้เฮ็ดหลายตั้งใจฟังแน่น้องอายอย่าหายจมคุยกันมาถึงตอนสำคัญสิแพ้พ่ายขย้ายเว้าดีใจนำฟุ้งเจ้าสิ้นฐานทางได้สร้างกอผู้สลาดวาดพอสิเห็นข้ออีกนอแหน่งบ้านเมืองเฮาบ่แห้งแล้งน้ำทาทั้งอาหารเลี้ยงลูกหลานทั้งเนนพระบ่ละไหลดีใจด้วยไผว่าศาสนามวยฉันข้อถวยว่าบ่แม่นเด้น้อสายศรัทธาอย่างมั่นแก่นทั้งหนุ่มสาวและผู้เฒ่าไผสิเว้าก็ตามจางเนาะพี่น้องเอ่ย

รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยจัดให้ฟังก่อนที่สิตอบรับทางออกอากาศพี่น้องค่ะผลงานเพลงซ่องนาทีก็มีแห่งขอเข้ามาจากมิตรแฟนรายการประจำสาวแดงโซรยานั่นแหละค่ะเนาะน้องสว่างค่ะผลงานเพลงซ่องนาทีก็มีแห่งส่งมอบไปพิเศษสำหรับคุณตาคายกันแล้วกันค่ะแล้วก็ไปทางฝากไปให้ทางดีเจผู้ดำเนินรายการอาจารย์สุดตาพร้อมเด้อพะนะแล้วเพิ่นสิฟังอยู่บ่ค่ะเดี๋ยวสิบอกให้กันแล้วกันเพราะว่ามีโอกาสพบอาจารย์สุดตาบ่อยอยู่อีกสายหนึ่งค่ะคุณปอนาแรงนะอาโถเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าขอผลงานเพลงเกี่ยวข้าวดอรอชูเด้อรู้สึกว่าเป็นเพลงของอันสปปลาวบ่แม่นบ่ดอกอ๋อเพชรผู้ไทยดิเป็นผู้ไทยแม่นบ่ขออภัยค่ะจักว่าอันผู้ลาวหรือผู้ไทยนั่นล่ะเนาะจะเป็นดอกอ๋อเพชรผู้ไทยค่ะถ้าสิเป็นศิลปินของสปปลาวแม่นละค่ะเกี่ยวข้าวดอรอซูค่ะเดี๋ยวจัดให้กันแล้วกันนะคะเนาะแล้วก็คุณยายทางห้วยโป่งน้ำเข้ามาอีกหนึ่งสายกันแล้วกันสมองที่ซองกระโทรมาอีกรอบหนึ่ง คุณแม่นี่รู้อันระเบียบพิธีดีเนาะ สมองแล้วเพลงกระโทรเข้ามาทีละครั้งกันแล้วกันสมองละครั้งยินดีเลยค่ะผลงานเพลงตำราห้ารักข้องไวยพจน์เพชรสุพรรณกันเข้ามาค่ะแล้วก็ไอเซยามแรงโทรเข้ามาค่ะหักแท้หนุ่มบ้านไกลค่ะหาให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะส่งข่าวส่งข่าวมาพร้อมว่าทางอำเภอเมืองพุ่นฝนตกเด้อแล้วพี่น้องทางอื่นฝนตกแน่บ่ค่ะวันหนึ่งนี้พี่สายใหญ่ทางน้องแม่นาพุ่นเพิ่นก็ยังบอกว่าอันถึงฝนตกถึงแดดออกทางเพชรบูรณ์ก็คือกันว่าน่ะกะให้ในบรรยากาศในการอย่างดีค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆถ้ามีเวลากะสิคุยหลายๆอยู่ไหมคะแต่ว่าบ่ค่อยมีเวลาปันใดเนาะฟ้ามาหาเพลงให้มิตรรักแฟนรายการนี่ล่ะแล้วอีกผู้หนึ่งเพิ่นเฮ็ดให้ดีเจสาวละลมเคลิ้นไปเลยเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ่ยเป็นเรื่องราวของอาจักหนุ่มคนบ่บอกซื้อพะนะอยู่ลมสักนี่นะพะนะอย่าสู้ซ้อหลายเถอะจังไหนนี่อายก็ได้เนาะบอกกาบอกแมงกระทั้งสื่อเด้เพิ่นบอกว่าเอาอย่างงี้พอกันอยู่งานกระทิ่นกันแล้วกันเอาอย่าสุดตัวค่อยเด้อถ้าผู้ใดนัดค่อยอยู่งานบุญกระทิ่นแล้วก็ไปพบไปพอกันได้เลยค่ะ14 15เนาะวัดนนท์ซาวเอทางพุ่นละค่ะได้พบได้พอกันแน่นอนเนาะไอ้หนุ่มบ่บอกสื่อมาทักมาทายกันแน่กันแล้วกันค่ะ

และนี่คือผลงานเพลงของดอกอ้อเพชรผู้ไทยค่ะเกี่ยวข้าวดอรอชูเนื้อห้าเป็นจังใดเนาะไปฟังพร้อมๆกันค่ะเป็นครั้งแรกที่ซาลารมสิได้ฟังพร้อมๆกับพี่น้องมิตรรักแฟนรายการเหมือนกันค่ะ

ปีนี้นะป้าผมยิ่งหัวดีข่าวนะปีมัน

ียงล้มตาล้มตีก็พอ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ้ย
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าบุญบุญนี้บ่เป็นตนโคโลบ่เป็นโตดอกไม้ใหญ่จับบ่หมายบ่ายบ่ได้แหนมไปก็บ่เห็นบ่แม่นสายบ่แม่นเส้นบ่มีอ่อนบ่มีแข็งบ่มีแดงดำขาวบ่แม่นยาวหรือสั้นมีแต่ห้อมบ่แม่นเอาอลละเวงวาวุ่นนั่นล่ะความหมายบุญแสนประเสริฐเลิศล้ำคุณค้ำคูสุคนบุญบุญนี้บ่มีกกหรือว่าตนแต่ผลดอกหากมีหลายยิ่งลือสายบ่ลูกจมขันสังส้มบุญไว้อกุศลบ่มาไกลพ้องภัยมารกยานยนต์มีแต่สุขสับค่อนโหมท้อนเจ้าผู้เดียวบาปบ่สูญบุญแล่นเกี้ยวลาภยศสรรเสริญสิยืนเดินก็มีสุขสินั่งนอนสบายเนื้อดีนำเฟื่อบุญนำฟันไพ่มันกระคงทราบผู้ทำบาปเดือดร้อนเขื่องค่อนคูสุคนทำบาปแล้วอย่าคิดว่าสิพ้นผลบาปนำสนองบาปสิปองใจเฮ็ดสิเน็บเหนานำเจ้าเป็นดังเงาตามไกลบ่ในไกลเฮือนห่างเฮาสิยางสิวิ่งเงานั้นกระแล่นนำสิมุดลงน้ำเงากระมุดตามไปเข้าห่มใดเหนาพักกยูดอมโดยแท้คันมีวิธีแก้คือสร้างบุญให้นุ่นทรงทนแล้วไปทำทานกับพระสงฆ์ผู้ดำรงศาสนาอย่าค้านเด้อจ้าทานผู้ฟังพี่น้องเอ้ย

คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะยามบ่ายบ่ายยามแหลงแหลง15นาฬิกาฮอตเวลา17นาฬิกาเม่นแท้เป็นเวลานอนเวรพนะ โอ้ยแม่ใหญ่บางผู้บางคนก็ได้อันยิงแม่ใหญ่ที่ยังเคี้ยวมากจับจับอยู่ท่านน่ะเด้อเพิ่นนอนเวรเป็นประจำเลยทีเดียวแม่นบ่ถ้าคุณแม่บ้านก็ต้องบอกว่าเป็นเวลาเตรียมข้าวเตรียมข้องกับข้าวผ่าแรงได้ไม่ยังกินแรงล่ะแม่ใหญ่แนวกินทางบ้านเฮาอย่าสุรายาสู้ลืมพี่น้องค่ะข้าวหัวข้าวส่วนแม่ยังเป็นแนวกินแนวเฮ็ดได้ให้เอามาสู่เฮ็ดมาต้อนกันไว้ได้กินยามแรงกันเนาะเป็นการได้ซอยกันสืบสานวัฒนธรรมเรื่องราวของการกินกันพร้อมแน่สมุนไพรข้างหัวข้างส่วนเห่าสมุนไพรไทยบ้านบางทีก็เป็นแนวที่เห่าบ่รู้ว่าเป็นสมุนไพรแต่ว่าเห่ากินกันมาเป็นพืชอาหารค่ะบ่ว่าสิเป็นแนวผักกับลาบหรือว่าแนวที่มันเอามาแกงกินแล้วก็แกงแบบใส่น้ำใบยะนางก็แซ่บแล้วอะไรอย่างนี้นะเนาะเมื่อวานนี้อันซาลารมได้มิวกาไปเว้าถึงเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านนี่พี่น้องค่ะแกงบอนแกงยอดไว้จังสิเนาะเว้าแล้วก็บ่ได้กินหลายมื้อหลายเพลาแล้วล่ะต้องไปยามตลาดนัดนะคะตลาดนัดอยู่ทางใดกันแดล่ะเนาะมื้อนี้ก็ได้ปกติที่ไปบ่อยสุดก็คือตลาดทางบ้านบ้านติวบ้านไหว้เนาะบ้านไหว้นั่นนะคะตลาดแรงไปทางพุ่นวันอาทิตย์ก็ได้เนาะอันหนุ่มขนบอบอกสื่อนั้นบอกว่านัดพบนัดพอกันอยู่งานบุญกระถิ่นของ921กลปกลางเด้อพะนะเพิ่นท่าสิเป็นคนแถวบ้านไหว้พุ่นละบ่ละหื้อโทรมาเพิ่นก็บ่ขอเพลงอีกซ้ำนะคะบอกว่าโทรมาย้อนอีบอกว่าอันเสียงดีเจซาวอารมณ์นี่มวนหลายมวนหลายอดบ่ได้โทรมาจักหน่อยซะก่อนมายอกลูกยอกล้านไปสันบออายเอ่ยรับสายโทรศัพท์อีกหนึ่งสายค่ะจากผู้สาวตลาดผักนะโทรเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยส่งข่าวมาว่าตลาดผักน้ำยังบ่ท่วมสิเป็นข่าวดีหรือข่าวบ่ดีค่ะข่าวดีคักๆนั่นล่ะถ้าน้ำบ่ท่วมนี่แหละเนาะยินดีด้วยค่ะแต่ว่าอันทงนาอยู่บ้านพุ่นน้ำท่วมแล้วพะนะพุ่นเงินเพลงคอยหักหนุ่มบ้านไกลค่ะที่ข้อกันเข้ามาของข้าวทิพย์ธิดาดินทรงมอบพิเศษไปให้ไอเซยามแรงพร้อมฝากบอกว่าอันจะสู้ให้อันผู้เศร้าเจ้าเครียดค่อยเด้อพะนะย้อนคอเพลงให้กันนิติโอ้ยบ่เป็นตาเครียดดอกค่ะมีแต่แนวซีมวนกันกึบไปพุ่นนั่นล่ะเนาะสำหรับการมอบผลงานเพลงดีๆให้กันเป็นกำลังจิตกำลังใจแรงใจให้กันค่ะขันบ้านได้น้ำท่วมก็อ้าวจะมีกำลังใจในการค้นคล่องหนี้น้ำกันเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่

นี่คืองานเพลงข้องไวพจน์เพชรสุพรรณค่ะทรงมอบให้ได้สนุกสนานมวลซึนกันตำราห้ารักค่ะยาวได้กระลุกขึ้นมายาวโลเท็ดเข้าแหลงแกงกินยังกันอยู่ก็ขึ้นมาทรายก้นเต้นได้โลจ้าแม่ใหญ่

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ้ย
1: พี่น้องเอ้ยเท่าหลังเท่าเฝ้าแต่บ้านบ่ไปให้ไปนาเที่ยวแต่จ่าคำแข้งแซงเวรเล่นล่อนคือที่ดีดีท้อนเลี้ยงแต่ล้านไรแต่ไกลวัดว่าบ่เข้าไกลหันหน้าเข้าแต่ดงลงแต่ห้วยขึ้นแต่โคกห้าหญิงนกตกป่าห้าไซเบ็ดยามมองกึ่งค่อนฝันไม้ลืมว่าสร้างข้านไกลแค้นข้าศิลาลอยถือแต่เสี่ยมพายตาน้อยบ่ถือทูปและเทียนจนว่าเวียนแก่เท่าตายเปล่าก็ตายได้พี่น้องเอ้ยพอ

สารลมทรงมอบผลงานเพลงเอกพลมนตรการมอบให้ค่ะผลงานเพลงหักแท้หนุ่มบ้านไกลที่ทุกข้อกันเข้ามาจ้างไอเซยามแรงทางเพชรบูรณ์พุ่นนะคะเนาะอยู่ดีมีแหงเด้อไอเอ๋ยฟังเพลงมวนๆแล้วก็ได้

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยสิทธิ์บ่มีครูเตือนเฮือนบ่มีเศร้าค้ำเป็นหม้อลำบ่มีโอแขนบ่มีลูกโป๊ะเป็นไดบ่ฮอนคูนมูลบ่มีหยั่งให้ไฟบ่มีซินจีไม่บ่มีข้างย้อมถ่อไดกะบ่งามมีแต่สามบ่มีซ้อนมีแต่ม่อนบ่มีซาดมีเสื้อมีแต่เกลือส้มบ่มีสิให้จำเม่นกำไว้กะแต่เข็มมีแต่เข็มบ่มีได้ใส่สิไม้เหน็บแล้วแม่ใหญ่เอ้ยมีแก้วน้ำบ่ให้สิกินได้จังใดหือมีแต่ไซแต่ซื้อบ่ห้าตื่มสตางค์หมดมีหนทางบ่มีรถได้ทอไปทางกาวหน้าบ่มีไผ่ซ้อนนอนบ่มีเสื้อผ้าห่มข่มบ่ได้เข็นมั่นฝันไม้ให้ปานเพเจรจาบ่มีอ้อนมีแต่นอนบ่สร้างกอเว้าแต่ปากทากแต่เปลือกเลือกแต่ข้อบ่ต่อสู้เวียกบ่การงานบ่สร้างมันสิได้บ่อนใดพี่น้องเอ๋ยพ่อแม่เอ๋ย
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะขออภัยมิตรแฟนรายการเนาะเข้าใจอยู่เห็นใจอยู่ว่ายักเว้ายักคุยกับผู้ดำเนินรายการโดนๆนานๆแน่โตยฟ้าวางทรายล่าอีล่าเอ่ยพะนะแต่กันย้อนอยู่ในห้องทรงผู้เดียวพี่น้องค่ะให้เห็นอกเห็นใจกันเนาะถึงทั้งซีห้าเพลงถึงทั้งซีต๊อปรับทรายโทรศัพท์ถึงทั้งสีเบิงหน้าจอและกระหม่อมโคเลไมอยู่พี่น้องรู้จักโคเลไมบ่รับทราบโทรศัพท์จากอันพ่อใหญ่เงาค่ะทางบางบานพุ่นละโอ้ยขอบคุณขอบคุณไล่ไล่พ่อใหญ่เอ้ยขอพันงานเพลงทุกๆเพลงกันเข้ามาทำข่าวว่าอันโตมาจัดรายการแต่โดนนานแล้วตีอีล่ามื้อนี้พ่อใหญ่ออกไปหนาพ่อใหญ่ก็เลยได้มีโอกาสฟังโอ้ถ้าพ่อใหญ่บ่ได้ออกหนาบ่ได้ฟังวิทยุแม่นบ่ค่ะอันถ้างั้นอยู่บ้านฟังมันยังค่ะคุณแม่ของพ่อใหญ่เงาพิ่นทาสีร้องเพลงมวนเนาะมัวฟังเมียร้องเพลงอยู่บ่ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะโทรเข้ามาอย่างขอบคุณที่บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของสถานีเอาไว้เพิ่นฝากบอกว่าโอ้ตั้งแต่สมัยอันติดตามพ่อใหญ่เสียงจอยพุ่นนั่นล่ะฟังเป็นแฟนรายการประจำกับอาเสียงจอยเดี๋ยวนี้อาเสียงจอยก็กลับมาดำเนินรายการแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นะคะช่วง10โมงเช้าถึง11นาฬิกาเนาะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยทีเดียวหมอลำที่5ฟังยากๆนี่ต้องอาเสียงจอยแต่เพียงผู้เดียว อันถ้าข้อเสาร์เราลมนี้จะต้องบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไป5ก่อนเด้อค่ะแล้วก็จากว่าเข้าไป5อันทิปได้แจได้ในคอมพิวเตอร์นะคะเนาะสารลม5บ่พบบ่พอแท้ๆแล้วก็บ่แม่นหยังค่ะที่5บ่พบบ่พอย้อนว่าพิมพ์บ่ทึก พิมพ์ซื้อมาลำบ่ทึกนะคะบ่แม่นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการพอปานใดนะคะอีกสายนึงคุณตาช่วยโทรกันเข้ามาค่ะอันฝนกำลังลินๆอยู่เลยเด้อก่อทางอันเพชรบูรณ์พุ่นนะคะบอกว่าส่งผลงานเพลงทุกๆผลงานเพลงนั้นล่ะแต่เศร้าเราลมอันทวงให้ว่าเศร้าเราลมผู้ฆ่านี่ล่ะค่ะพิสัญญาเองกันย้อนว่าอย่างวัตติสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นคุณจะช่วยข้อผลงานเพลงแฟนฉันไม่ต้องรอของสุนารีราชสีมาเอาไว้เท้าป่านนู้นจนเท้าป่านนี้สาวหล่อลมก็ยังไม่ได้จัดให้ฟังอ่ะพ่อใหญ่เอ๋ยคุณตาเอ้ยขออนุญาตขออภัยเป็นอย่างมากค่ะลูกล้านก็หาเวลาให้จัดบ่ทันแท้ๆก็เลยวางจิตว่าสิจัดให้ได้ในมื้อนี้บ่ล่ะหือหน้าสิทันอยู่นะค่ะแฟนฉันไม่ต้องรอเนาะเดี๋ยวสิจัดให้ค่ะ อีกหนึ่งสายโทรเข้ามาจากสายของคุณคนบอบอกหลายผู้หลายคนอยู่ได้ค่ะบ่ยอมบอกซื้อเลยค่ะบ่เป็นยังบ่เป็นยังค่ะขอให้ได้โทรมานี่ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะคนสายซื้อบอบอกจากน้องไผค่ะก็ยังดีก็ยังดีเนาะบอกว่าโทรมาจากน้องไผค่ะฝากใจไว้ที่อีสานของไผ่ผงสะท้อนหรือว่าของยอดหลักสารใจค่ะอันเศร้าเราลมห้าเจอห้องกอดจักรพันนำพร้อมเด้พ่อใหญ่ฟังห้องผู้ใดดีล่ะเฮ้อ เอาว่าเศร้าเราลมพาฟังต้นฉบับดีกว่าเนาะยอดหลักสารใจค่ะฝากใจไว้ที่อีสานห้าให้พบพอเป็นที่เรียบร้อยฝนตกลินอยู่คือกันอยู่อันน้องไผ่เอาจะสู้ไปตากฝนเด้อค่ะถ้าอยู่ให้อยู่หนาก็เข้ารบในกระต๊อบเที่ยงนาเฮาเด้อ

ใส่นี้ใส่สินให้คุณตาบุญคุณตาช่วยกันสะกอนค่ะสุนารีราชสีมาแฟนฉันไม่ต้องรอแมนค่ะแฟนค่อยกับบ่ต้องรอเนาะ

0: รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย
1: พี่น้องเอ๋ยอันว่าสร้างข้านี้กรรมมีมาตกแต่งกรรมเป็นผู้แบ่งให้จึงได้ต่างกันคันว่ากรรมมีแล้วกรรมสิพาไปเกิดคันว่าเกิดขึ้นแล้วผัดกายเท่าแก่ไปบ่มีไผ่ทนใดพยามารมัจจุราชไผ่บ่อาจนี่ใดไปหั่นบนเดียวไผ่ผู้มีทางนี้คือกันทั้งโลกบ่มีไผ่นี่พ้นขาห้องแห่งกรรมนี้แล้วพี่น้องเอ๋ยพ่อแม่เอ๋ย
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวิถีไทยค่ะอย่าสุลืมอย่าสุลืมยามแรงแรงแบบนี้15นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะทุกๆวันอาทิตย์เลยทีเดียวพบพ้อกับดีเจเศร้าลาวลมลูกในบ้านล้านในเมืองแม้นสำเนียงภาษาสิเป็นลาวลมผสมลาวด้านซ้ายแดดจักหน่อยตามเสื้อตามซ้ายมีมาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาร่วมห่วมคำพญาซ่อนบุคคลซ่อนผู้ซ่อนคนซ่อนลูกซ่อนล้านห่วมกันอนุรักษ์พืชบทเพลงลูกทุ่งของไทยบ้านเฮากันเอาไว้ค่ะเพลงลูกทุ่งไทยนี้มีเสน่ห์สุดๆแล้วพี่น้องค่ะนำพาความมวนซึนยามบ่ายๆอย่างนี้ส่งมอบให้กับพิดน้องมิตรรักแฟนรายการขอผลงานเพลงกาเซฟเบอร์จดเบอร์เขียนเบอร์ติดปฏิทินกันเข้าไว้ได้โทรมาขอเพลงกันได้นะคะเนาะขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายค่ะมื้อนี้มีหลายสายเลยทีเดียวที่โทรกันเข้ามาแต่บ่ขอเพลงค่ะโทรเข้ามาว่าเพลงมันยังกระไดโตจัดทุกใจพ่อใหญ่ทั้งหมดนั่นล่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อใหญ่ใจดีเนาะกินข้าวแรงกันกับยั่งก็ขอให้กินแซ่บๆกินนัวๆกันแล้วกันพี่น้องค่ะและนี่คือผลงานเพลงที่ไอ้คนบอบอกจักน้องไผ่ข้อกันเข้ามาฝากใจไว้ที่อีสานนะคะเนาะอ้าวไปรับฟังกันค่ะ

รายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ยรายการลูกทุ่งวิถีไทยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องเอ่ย

พี่น้องค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเจ้าละรมขออนุญาตส่งมอบเพื่อนเพลงสุดท้ายส่งมอบไปให้อายคนบอบอกซื้อเจ้าทางลมศักดิ์ค่ะที่ข้อพันงานบอได้ข้อพันงานเพลงยังกันเข้ามาค่ะเจ้าละรมส่งมอบเพลงสุดท้ายให้ได้รับฟังกันก็แล้วกันจบเพลงนี้อำราพระเจ้ากันไปก่อนสุขดีมีแห่งสุภุสุคนค่ะกินข้าวแรงกันแซ่บๆเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่จังได้มาพบมาพ้อกันใหม่เวลา15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาทางสถานีวอซอเกาซองหนึ่งของเฮานี่ล่ะค่ะทุกวันอาทิตย์พบพ้อกันสำหรับมื้อนี้สบายดีค่ะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วเวลาเดิมเย็นๆพลบค่ำอย่างนี้แหละ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ที่เดิมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 99 MHz AM 972 KHz ออกอากาศอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราเป็นยังไงกันบ้างพ่อแม่พี่น้องที่รักครับสบายกันดีบ่เจอกับโกข่าวอีกแล้วเนาะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ที่เดิมที่เดิมนะบรรยากาศเดิมๆเล่าเรื่องกันทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเรื่องเก่าก็เอามาทบทวนใหม่เรื่องใหม่ก็มาแจ้งให้ทราบเศรษฐกิจนะการกินการอยู่มันแพงหูดับตับไหม้กันหรือเปล่าก็มาพูดมาคุยกันมาแสดงความคิดเห็นเรื่องกันอะไรกันบักลอยบวบเหลี่ยมขายเป็นเหลี่ยมขนมจีนขายเป็นเส้นหรือเปล่าไข่มดแดง20บาทหน่อยเดียวแนวนี้เศรษฐกิจนะครับเนาะเออนะครับแล้วในเรื่องราวของกรณีชุมชนต่างๆนะก็ต้องเอามาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจชุมชนนะตัวนี้ก็ถือว่าคู่กันในเมื่อเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้มีจี้มีปล้นมีงัดบงงัดบ้านมีขโมยสายควงสายไฟกันบ้างหรือเปล่าเราก็ต้องดูกันดีๆนะครับเนาะในเรื่องราวต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็ประตูนะตัวนี้สังคมดีเดียวนะต้องมีการป้องกงป้องกันพอสมควรแล้วว่ากันจังกันเพราะฉะนั้นก็ไอ้นี้นะเราดูแล้วเป็นประโยชน์ก็มาพูดมาคุยให้ฟังได้ตั้งรับกันเกี่ยวกับเรื่องของสังคมโจรผู้ร้ายเยอะเหลือเกินว่าอย่างนั้นลักแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การกระทรงเกษตรวางไว้กลางทงกลางทุ่งนะขโมยเรียบร้อยวัฒนวัฒนธรรมประเพณีนางแมวไม่ต้องแห่แล้วว่าอย่างนั้นเอาไว้แห่ตอนที่ก็มีการนู่นแหละต้องการให้คว้าให้ขวนมานั่นคือประเพณีแห่นางแมวตอนนี้แมวเนี่ยโหร่าเริงเลยนะนอนบนหลังคารถแล้วว่ากันอย่างนั้นนี่เมื่อก่อนกล้าสบตาที่ไหนจับใส่กรงแห่กันตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนางแมวมาแล้วว่าทางสั้นคุยกับทางพญาแถนพญาเคียงคากอ่ะหนุกหนันซะเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของนวัตกรรมใหม่ๆนะเรื่องโดนเอามาพ่นยงพ่นยากันเอามาทำความเจริญก้าวหน้าให้อาชงอาชีพกันพอสมควรจากของเด็กเล่นสมัยเก่านะเครื่องบินเด็กเล่นว่าอย่างนั้นเครื่องบินบังคับตอนนี้ใช้ประโยชน์ได้มาตรฐานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ถ้าใช้ผิดก็ไม่ลงเนื้อลงตัวเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องราวของกรณีนู่นเอาไปทิ้งลูกระเบิดใส่หลังคาบ้านอะไรต่างๆนานาอย่างนั้นก็ไม่นวดเท่าไหร่เนี่ยตามมาด้วยในเรื่องราวของในทิศทางอาชีพนะอาชีพนู้นอาชีพนั้นที่ดูท่าทางแล้วทำเงินได้พอสมควรก็ลุยกันไปเอามาพูดในฟังผ่านรายการนี้อากาศวันนี้เป็นยังไงอากาศวันนี้นะครับมรสุมข้าวทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะเพชรบูรณ์หอบเมฆฟ้าเมฆฝนมาตกกันโอ้โหเล่นแล้วเมื่อคืนน้ำหลากน้ำไหลกันพอสมควรตามจุดที่ราบที่ลุ่มที่สวนที่นาที่ไร่ที่น้ำท่วมถึงต้องระวังกันสักนิดแล้วละว่ากันอย่างนั้นเพราะมันตกยาวเนี่ยเริ่มอีกแล้วเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละดูดีๆมีฟ้าคะนองด้วยนะไม่ใช่มาเปล่าๆนะรอบนี้คลื่นต่ำด้วยน่าจะกรณีรามสูรมหาเบียกินละไม่ขลาไม่ให้แก้วสักทีชักโมโหเมื่อคืนเปรี้ยงปร่างมาหน่อยนึงหุ่นเยอะเกินนะไอ้กรณีรามสูรนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรู้สึกว่าก้าวร้าวไปหน่อยนะกว้างขวานอย่างเดียวเลยนี่กว้างลูกระเบิดจริงต่างหากโอ้อะไรเนาะรามสูรนะเลยกรณีนางไม่ขลาไม่ตัดสินตกลงปลงใจสักเทียจีบกันมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้เมาอย่างเดียวนะนั่นแหละรามสูรนะครับแล้วก็มีในเรื่องราวของลมกันโชคด้วยดูดีๆนะอากาศเพชรบูรณ์นะครับเป็นอย่างนี้ในวันนี้เนาะดูดีๆนะครับตั้งรับกันดีๆก็แล้วกันกรุงเทพมหานครฝนตก 70% ของพื้นที่ลมคลื่นในอ่าวไทย 2-3 เมตรดูท่าทางแล้วค่อนข้างที่จะสูงกว่า3เมตรนะว่ากันอย่างนั้นถ้าจุดที่ในฝนตกกลางทะเลลึกเนาะดูดีๆนะครับจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวแก่งดูดีๆเป็นห่วงเป็นใยเด้อ

บางครั้งผมให้พี่น้องที่รักครับในช่วงของการทำมาหากินโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพการเกษตรเนาะรัฐบาลเขาก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าส่วนงานที่เขามีการดูแลกันอยู่ในเกี่ยวกับพืชภัยในพืชในผักในสัตว์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเนาะส่วนมากก็ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของงานปกครองร่วมด้วยนะครับหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนานาร่วมด้วยก็คือเรื่องของการทำประกันภัยของพืชผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะในภาคการเกษตรเนี่ยเนาะก็น่าทำนะพูดก็พูดนะไร่ละกันเลยเอาเกิดอะไรขึ้นมามีสินไหมทดแทนชดเชยให้แล้วบางปีในรัฐบาลเขาเสียค่าเบี้ยประกันให้อีกนะส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆนานานะครับถ้ามีเรื่องราวของเกี่ยวกับทำประกันภัยพืชผลนะคือผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องทำแล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นปัจจุบันในเรื่องราวของส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องที่เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรนะขึ้นทะเบียนในเรื่องราวของเกษตรกรไว้ให้ลงตัวนะครับให้เป็นปัจจุบันทุกปีเนาะเนี่ยตัวนี้ยืนยันดีที่สุดเลยเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกรณีสามารถนำไปใช้สิทธิ์ในการทำประกันพืชผลนะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรเรื่องอะไรก็ตามที่เขามีการรับทำประกันนะเนาะทำข้าวทำข้าวโพดทำยาสูบทำยางพาราอะไรต่างๆนี่แหละเนาะที่เขามีการประกันพืชผลไร่ละเท่าไหร่ถ้าเกิดเสียหายด้วยโรคนะที่ว่าเกิดกับพืชกับสัตว์เนี่ยเขาจะจ่ายในทิศทางเบี้ยประกันยังไงเขาก็จะแจ้งให้ทราบเนาะบางปีรัฐบาลก็ช่วยเสียค่าเบี้ยประกันให้ครึ่งนึงนะสมมุติว่าในเรื่องราวของทำไร่ละพันพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเสียเบี้ยประกันไร่ละพันสมมุติว่าเนาะรัฐบาลช่วยครึ่งนึงก็คือ500เราออกเอง500เนี่ยมันก็ดีนะบางเรื่องบางราวอยากให้พ่อแม่พี่น้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันไว้นะในทุกเรื่องทุกราวที่เขาเปิดให้ขึ้นน่ะในพืชผลทางการเกษตรที่เรามีการปลูกกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในครอบครัวของเราเนาะตัวนี้สำคัญนะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโหเพื่อนรับกันรึมที่ทำประกันกันไว้เรานั่งมองซ้ายมองขวาเคว้งเลยเนาะรู้อย่างนี้ทำแล้วว่าอย่างนั้นเนี่ยบันไลแล้วเพื่อนรับกันไปหนุกหนานแล้วตะข่าวเอ้ยเนาะลงเนื้อลงตัวเลยเนี่ยถ้าทำเนี่ยโอ้ยบายใจแล้วล่ะนี่ตอนนี้เพื่อนเอาไปกินกันผงกลางแล้วตะข่าวเราไม่ได้ทำไว้คิดว่ามันไม่น่าจะได้จริงว่ะเป็นแนวนั้นด้วยอีกเพราะฉะนั้นทำไว้นะตัวนี้นะประกันภัยพืชผลนะครับแล้วก็อย่าลืมขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันไว้กับกรมส่งเสริมทางเกษตรการเกษตรเนาะที่เขามีการให้บริการกันทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะทั่วประเทศไทยนี่แหละเนี่ยจำคำโกขาวไว้เด้อนี่หลายต่อหลายพืชผักพืชผลที่เขามีการรับรองกันไว้ลองไปศึกษาดูนะตัวนี้สำคัญเลยนะครับสกิดมาจากหลายต่อหลายพื้นที่นะบอกว่าตะเขาเอาเรื่องนี้มาพูดบ้างเถอะนะเพื่อนข้างบ้านบางครั้งเนี่ยมองเราได้รับเบี้ยสินไหมทดแทนจากประกันพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาสกิดว่าทำยังไงถึงได้ว่าอย่างนั้น จบเลยนะครับนี่คือสิ่งดีๆนะมาเล่าสู่ฟังเด้อ

พี่น้องที่รักครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนาะโอ้ศาสนาพุทธเนี่ยบางครั้งบางคราวเราก็มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีคู่กับศาสนากันไปด้วยเราต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะเราคนไทยนะครับมีกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาหลายกิจกรรมที่มีให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบูรณะซ่อมแซมในเรื่องราวของปฏิมากรรมต่างๆที่อยู่ในรั้วของศาสนานะครับตัวแทนในเรื่องราวของกรณีเขาเรียกว่ายังไงล่ะนี่แหละศาสดาของศาสนานะครับเนาะมีคุณพระคุณเจ้าที่มีทำเป็นรูปปั้นกันไว้เลยต่างๆนานานี่เยอะแยะหมดเลยตามรุ่นตามยุคตามสมัยต่างๆนานานะครับก็เลยมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะใครมีกำลังทรัพย์ก็มาใครมีกำลังใจก็มาใครมีอาหารการกินก็มามาร่วมกันทำบุญนะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วล่ะก็ส่วนมากก็มีช่วงหน้ากฐินหน้าพระป่าแต่ต้องเน้นสามัคคีนะเออไม่จะเมากันแล้วกฐินสามัคคีช็อกกันแล้วอย่างนั้นก็ไม่สามัคคีแล้วใช่ไหมพระป่าก็เหมือนกันเออจำหน้ากันบ่ได้แล้วว่าถ้ากรณีแอบดิบเล่าดิ้งเล่ามาอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ในรั้วการที่จะสืบสานศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีแนวนั้นเราต้องมีการลดละเลิกเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งมึนเมาเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการสืบทอดศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่มีการตั้งสถานที่ตั้งการออกอากาศอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดราชบุรีเนาะมีการสืบทอดศาสนาเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดองค์กฐินในปีพ.ศ.2569แล้วดินะครับของปีนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชาวพุทธของเรานี่แหละเนาะทุกเพศทุกวัยร่วมกันสืบสานพุทธศาสนาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีที่วัดโคกเจริญบ้านนนเสาเอรู้จักปะนะหมู่7ตำบลบ้านไหวอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไปทางบ้านติ้วนั่นนะก็มีกำหนดการดังนี้นะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้กันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569นี่แหละนะเราต้องการทอดเพื่ออะไรรู้ไหมนะครับที่วัดโคกเจริญบ้านนนเสาเอเนี่ยนะที่นั่นนะครับมีพระพุทธมหาปฏิมากรนะครับพระองค์เจ้าตากแดดอะรู้จักไหมครับองค์พระเจ้าตากแดดที่เราเรียกกันคุ้นปากเนี่ยนะนี่เป็นที่เคารพของผู้คนในเขตนั้นนะครับแล้วก็ในเขตของอำเภอลำตักแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่รู้จักนะครับของในชุมชนตรงนั้นแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับนี่แหละองค์พระเจ้าตากแดดอยู่ที่วัดโคกเจริญบ้านโนนเสาเอหมู่7ตำบลบ้านไวอำเภอลำตักเพชรบูรณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเราต้องการบูรณะแล้วเพื่อที่จะให้ในเรื่องราวของการสืบทอดศาสนาของเราให้พระมีการสมบูรณ์แบบนะรูปองค์พระเนาะองค์พระเจ้าตากแดดเนี่ยรู้สึกว่าจำเป็นต้องบูรณะในการที่จะทำให้รูปแบบเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่เสื่อมโทรมนะครับเนาะก็เลยมีการจัดกฐินสามัคคีขึ้นมาโดยวส921ของเราทุกปีเนี่ยไปกันทุกที่แล้วว่ากันอย่างนั้นเราต้องมีการพัฒนายามศึกเรารบยามสงบเราพัฒนานะครับนี่คือสโลแกนของทีมฝ่ายทหารนะครับทีมทหารช่างของเรานะครับเนาะของกองทัพไทยเนี่ยแหละว่ากันอย่างนั้นก็เลยเชิญชวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะใครอยากจะไปทำบุญด้วยนี่ก็เรามีในเรื่องราวของทิศทางให้มีการร่วมแรงร่วมใจกันมีจิตศรัทธาลงทุนลงแรงลงเงินนะว่ากันอย่างนี้เลยนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันไปที่วส921ได้เลยนะครับเนาะสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่ตั้งอยู่ที่เวลมเก่านะที่วส921สถานีวิทยุเนาะก็ใครอยากจะสมทบเป็นเงินก็ได้นะครับโอนเข้าบัญชีของธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีของพันเอกอธิพรจันบางนะครับหัวหน้าสถานี
วิทยุกระจายเสียง921ของเรานี่แหละเนาะเลขที่บัญชี424-230-6985นะครับเนาะหรือไปที่วส921ก็ได้นะครับร่วมกันในทิศทางของกรณีทำบุญทำทานร่วมกันนะครับเนาะอย่าลืมเลยครับเด้อนะฝากไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสืบสานศาสนาพุทธกันนะครับเนาะกฐินสามัคคีประจำปี2569นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับนี่แหละเราก็จะเริ่มวันที่14 พฤศจิกายน 2569เนี่ยตั้งองค์กฐินนะทำพิธีโกนเข้าทิพย์ด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องที่นะครับแล้วก็วันที่15 พฤศจิกายน 2569นี่ก็ถวายองค์กฐินนะครับนี่แหละจึงบอกบุญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมกันทำบุญร่วมกันกับวส921นะครับเนาะ

าดูอีกเรื่องหนึ่งมะไอ้เรื่องนี้ก็เรื่องใกล้ตัวน่ะใช้ในชีวิตประจำวันกันปรึกษาโกขาวมันก็มีโกขาวก็จบนิติศาสตร์เหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาเออมีหลายศาสตร์เคยเล่ากันวันก่อนศาสตร์นู้นศาสตร์นี้ศาสตร์นั้นวิทยาสงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะปีสงปีศาสตร์นั่นมันศาสตร์นั้นหรือเปล่าเนาะตะขาวแต่ที่รู้ในนิติศาสตร์ด้านกฎหมายนะเออว่ากันไปนะครับบอกว่าโอ้ยรถราตอนนี้ก็ซื้อกันมาตะเขาเอ้ยเอามาวิ่งพงวิ่งผักกันมาทำธุระเอามาชงมาใช้กันบางครั้งส่งทันก็ทันส่งไม่ทันขึ้นมาก็โดนไวนงไวนั้นไล่บี้ไล่ขวดในที่สุดก็ไม่ลงเนื้อลงตัวก็โดนฟ้องส่งฟ้องศาลหมดตัวกันไปมาแล้วเนาะหมายส่งหมายศาลก็มานัดขึ้นส่งขึ้นศาลกันขั้นตอนมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไปตามที่เขาเรียกไปนั่นแหละว่าอย่างนั้นแต่อยากจะใช้รถใช้ราอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเลยกลายเป็นว่าเขาฟ้องมาราคาเท่าไหร่ค่านู้นค่านี้ค่านั้นค่าเสียประโยชน์ค่าอะไรต่างๆนานาค่าทนายค่าดอกเบี้ยอะไรต่างๆโอ้ว่ากันไปหลายเรื่องหลายราวจากรถที่ค้างอยู่ประมาณ 300,000 ฟ้องยัน 500,000 ว่าอย่างนั้นตาเขาเออจะทำยังไงดีนะตาเหลือกตาลันแล้วดีว่าฉันเลยกลายเป็นว่าเอ้าในเมื่อเขายื่นในเรื่องราวของกรณีหมายศาลมานะสมมติว่าวันที่10กันยา2569เนาะให้ขึ้นศาลดื้อมีหมายศาลมาแล้วทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ1คน2คนเนี่ยก็ว่ากันไปก็ถ้าไปนะครับเราไปไกลเกลี่ยก่อนถ้าไกลเกลี่ยกันได้อยากใช้รถต่อ

เกลียแต่ต้องส่งให้ตรงนะเมื่อไกลเกลียแล้วนะเป็นสัญญงสัญญาก็ไปเรียบร้อยแล้วสัญญาไกลเกลียเรียบร้อยแล้วเอาให้ส่งทุกวันที่1ของเดือนต้องส่งให้ตรงวันที่1ถ้าวันที่2ไม่ได้ละจะลามละนะในเรื่องราวของกรณีผิดสัญญาละไม่ใช่หมูนะไม่ไกลเกลียก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ตรงหยุดตรงไม่ตรงมั่งแนวนี้แล้วว่ากันอย่างนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ได้เด้อนั่นคือเหมือนกับเป็นกรณีไปไกลเกลียที่ศาลละก็เข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับนะในเรื่องราวตรงนั้นนะไม่ใช่หมูเหมือนกรณีที่เป็นไฟแนนซ์ธรรมดาอยู่นะก่อนที่จะฟ้องนะให้พ่อแม่พี่น้องมีการส่งทุกวันที่1ของเดือนก็ต้องส่งวันที่1ของเดือนเดือนละ 5,000 ก็ต้อง 5,000 4,900 ก็ไม่ได้นะพลาดนะแต่ถ้าส่งเกินไม่มีปัญหานะครับมันจะกลายเป็นในเรื่องราวของนุ่นเดี๋ยวก็โดนฟ้องเรียกรถคืนทีนี้นะไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวได้แล้วเหล่านี้นะครับหรือไม่ก็เข้าสู่เส้นทางของถ้าเราไม่มีรถมีราในกรณีรถมันหายไปไหนก็ไม่รู้เงี้ยเนาะก็ให้ใช้เงินใช้ทองเราก็ขอเกลี่ยเกลี่ยส่งทุกวันที่1ของเดือนเดือนละ 5,000 เกิดเราส่งพลาดขึ้นมามันจะโยงถึงการสืบทรัพย์แล้วนะทีนี้นะ เดี๋ยวก็โดนเข้าบังคับคดีเอาที่เอาทางเอาบ้านเอาช่องไปมีการประมูลขายกันเด้ออันตรายนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปไกลเกลี่ยแล้วในวันที่เขานัดหมายต้องทำให้ตรงวันเวลาที่เขากำหนดตรงจำนวนเงินที่เขากำหนดมาว่าจะให้เราส่งเท่าไหร่ต้องตามนั้นนะนั่นคือเรื่องถึงศาลแล้วนะหลังจากนั้นถ้ากรณีเราไม่ไกลเกลี่ยใช่ไหมเราให้ศาลฟ้องนะเราให้ศาลฟ้องศาลก็จะฟ้องหลังจากนั้นก็รอคำพิพากษารอคำพิพากษาเนาะเขาก็จะออกมาจากศาลนั่นแหละชื่อนี้นามสกุลนี้เอาหมายมาให้รับทราบที่บ้านเนาะหมายมารับทราบที่บ้านว่าให้คืนรถถ้าไม่มีรถให้คืนเป็นตังค์ตามจำนวนที่ศาลสั่งในข้อมูลที่เขาฟ้องมากับรถคันนี้เราต้องคืนภายใน30วันให้เสร็จไม่งั้นถ้ามีทรัพย์เขาก็จะสืบทรัพย์อีกทั้งผู้กู้และผู้ค้ำนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้รถต่อตัวนี้โดนศาลฟ้องไว้แล้วแล้วก็ฟังรอคำผู้พิพากษาก็มีการออกในเรื่องราวของผลการพิพากษาเนาะเราก็ถ้าต้องการใช้รถต่อเขามีการคำนวณบวกลบคูณหารแล้วถ้าใช้รถต้องการคืนรถก็คืนได้แต่ถ้าไม่ต้องการคืนรถเสียค่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นแล้วเอารถเก็บไว้ก็ได้นะถ้าเราต้องการใช้รถเอาเงินไปจ่ายตามที่ศาลสั่งว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ในรถคันนั้นเราก็ไม่ต้องคืนรถนะกรณีมีรถอยู่นะนี่แหละแต่ถ้าต้องการคืนรถก็ได้ก็คืนไปเลยภายใน30วันแต่ถ้าไม่คืนภายใน30วันก็จะมีการสืบทรัพย์ละนะทั้งผู้ค้ำและผู้กู้เนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้แหละนะก็ขึ้นไปพูดไปคุยกันให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ขั้นตอนต่างๆนานานะบางครั้งฟังแล้วถ้าเกิดรับหมายส่งหมายศาลขึ้นมาบางคนกว่าจะขึ้นส่งขึ้นศาลขึ้นมาหรือดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยแทบบ้าเลยนะจะบอกให้นะถ้าไม่รู้ขั้นตอนอย่างนี้แทบบ้าเลยนะแพ่งก็จริงนะครับคดีแพ่งก็จริงไม่ถึงขนาดว่าต้องติดคุกแต่ถ้าเป็นอะไรเป็นอาญาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นติดคุกใช่ไหมอันนี้แพ่งก็ชดใช้นั่นแหละกับคืนทรัพย์สินก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องรถเรื่องราเนี่ยเยอะมากตอนนี้นะที่ปรึกษาโกเขาเข้ามาขั้นตอนเป็นอย่างนี้ถ้ากรณีไม่ต้องการใช้รถให้ศาลสั่งเนาะให้ศาลสั่งเพราะไม่พี่น้องที่รักครับให้ผู้พิพากษาก็พิพากษาไปเลยนะครับอัยโกนังการก็พิพากษาไปเลยหลังจากนั้นเขามีผลออกมาให้คืนรถก็ไปคืนเขาให้คืนรถแต่หลังจากคืนรถไปแล้วจะมีในเรื่องราวของค่าทนงค่าทนายอีกต่างหากวันที่เขาสั่งเนาะให้คืนรถแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็นิดนิดหน่อยๆนะไม่มากเท่าที่ควรหรอกไม่เหมือนตามที่โจทก็มีการยื่นเรื่องฟ้องมาหรอกนะครับเขามีจรรยาบรรณในการทำงานกันอยู่นะครับเนาะ
ในทีมของกระทรวงยุติธรรมหรือฝ่ายยุติธรรมเนี่ยนะเขาเอาตามความเป็นจริงซื้อรถมาเท่านี้จ่ายไปแล้วเท่านั้นนะขาดผลประโยชน์เท่านู้นเท่านี้ตามที่ฟ้องมาจากทนายโจทย์เนาะมากเกินเขาก็บอกผมไม่ควรละอย่างนี้มันเกินไปละนะเขาก็เอาตามความเป็นจริงให้ทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลยนะครับเพื่อความยุติธรรมในทิศทางของเสมอภาคกันนะครับเนาะตัวนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ไว้บ้างก็ดีเรื่องกฎหมายนะโดยเฉพาะเนี่ยมีการผลนุ่นซื้อนี่กันเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ไว้บ้างนะครับก็คือถ้าเขามีการฟ้องแล้วนะแล้วก็รอคำฟ้องผลออกมายังไงเอาตามนั้นต้องการคืนรถก็ได้หรือต้องการที่จะใช้เป็นตังก็ได้เอารถไว้นะภายใน30วันต้องทำให้เสร็จนะตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับทีนี้ก็จะฟ้องส่วนต่างหรือเปล่าถ้ากรณีศาลสั่งให้คืนรถนะตามที่เคยเห็นเขาก็ยังสามารถฟ้องได้อยู่นะฟ้องส่วนต่างได้อยู่แต่เป็นการฟ้องถ้าเราสู้ขึ้นมาเป็นการฟ้องซ้ำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่จะให้ทางผู้พิพากษานะครับหรือผู้ตัดสินคดีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีการดูในเรื่องราวของความเหมาะควรหรือไม่ตามที่เขาฟ้องมาจำนวนยอดเงินนั้นเขาก็จะมีการบวกลบคูณหารอีกสมควรที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายหรือยกฟ้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับขั้นตอนมันอยู่ที่ของแต่ละคนแต่ละเรื่องแต่ละเรานะครับเนาะโอเคไหมถามกันเข้ามาพอโล่งไหมนะฟังแล้วพอโล่งใจไหมนะครับโอ้นอนไม่หลับตะเคาเอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าอย่างนั้นหื้อกินไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้เลย3วันแล้วข้าวสารหมดว่าอย่างนั้นจบเลยเอาคนละเรื่องเลยเนาะ

มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะเคยเห็นไหมเขามีการประกาศตามหมู่บ้านอ่ะเอาไข่โกงไข่ไก่เอาคูเอาเคอะมาเนี่ยไม่ใช่ว่าหมาแลกคูหรือคูแลกหมานะเออนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าในทิศทางของการที่จะออกมาประชาสัมพันธ์อย่างนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยเขารับซื้อโทรศัพท์มือถือมือสองเห็นไหมเออใครมีโทรศัพท์เก่าใครมีโทรศัพท์พังนะที่ไม่ใช้แล้วเอามาแลกเลยเขาจะเอาไปสกัดเป็นทองคำที่อยู่ในนั้นบางส่วนนิดๆหน่อยๆนะหลายๆเครื่องมันก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่สำคัญที่สุดคือทองคำนั้นไม่ใช่มีค่ากับเราหรอกว่าเราไม่ดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้ต้องระวังที่สุดคือข้อมูลที่โทรศัพท์เราเปิดไม่ได้แล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าเออมันมีในเรื่องราวของข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยที่เราบันทึกไว้เอาออกหมดแล้วที่ไหนได้บันทึกไว้ในเครื่องก็มีบางทีซิมลืมนะไม่ได้ออกไปข้อมูลสำคัญภาพถ่ายที่ดูท่าทางแล้วจะมีผลเสียหายต่อเราเขาก็เอาไปหมดแล้วบางทีเนี่ยไอ้คนที่รับซื้อโทรศัพท์ไปอุตรินะเอาไปเปิดดูสามารถดูข้อมูลของเราได้ทุกเรื่องทุกราวมันก็เอาไปทำสารพัดสารเพที่เกิดในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเจ้าของโทรศัพท์นะออกข่าวกันอยู่เด้อตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ที่เสียแล้วทางที่ดีก็ถ้าอยากจะขายไปล้างเครื่องก่อนนะแต่มันล้างได้ยังไงล่ะโทรศัพท์มันเสียไปแล้วเนาะไม่มีกรณีเปิดดงเปิดได้เนี่ยอย่าขายเก็บไว้นะครับน้องแล้วก็หาที่ทิ้งดีๆเอาในทิศทางของกรณีว่าเออไม่สามารถเอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยได้อะนะคนที่ไปเจอเนี่ยทำยังไงเนี่ยสำคัญนะมันเอาไปแฮกข้อมูลกันนู่นน่ะตามที่เป็นข่าวตอนนี้กำลังดังเลยแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ซื้อกันจังหนึ่งเครื่องแลกคุนะหนึ่งเครื่องแลกไข่ไก่อะไรก็ว่ากันไปตามที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนานานะมันรับประกาศรับซื้อกันอยู่นั่นนะขายกันหนุกหนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆเด้อข้อมูลหลุดออกไปได้แล้วเสียหายพอสมควรนะตามที่เป็นข่าวเห็นไหมเป็นภาพโป๊เป็นภาพที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็หลุดไปในนั้นแล้วไปมันรู้ปั๊บมันก็เลยติดต่อมาขอเงินขอทองไม่มีให้ถึงขนาดฆ่าตัวตายกันนู่นนะไอ้เจ้าของโทรศัพท์ที่ขายไปนะนะดูข่าวเอานะครับเนาะนี่แหละก็เลยดูแล้วสมควรที่จะมาเล่าสู่กันฟังไว้ระวัดระวังกันนิดหนึ่งในเรื่องของระบบสังคมดิจิตอลเดี๋ยวนี้ไม่เข้าท่าเข้าทางนะพลาดไปแล้วเนี่ยโอ้เป็นเรื่องเป็นราวมีเหตุเลยละว่ากันอย่างนั้นนะครับดูดีๆนะเมื่อก่อนเขาชั่วหน่อยประกาศเปล่าเปล่าหมาเล็กคุมาแล้วว่าอย่างนั้นใครมีคุเอาหมามาแลกเออนี่แหละเอาหมามา4-5 ตัวในรถเนี่ยเอาคุมาแนวนี้หรือเปล่าแต่ส่วนมากจะเป็นเอาหมาแลกคุขึ้นรถเนาะเออเอาไปขายเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เขาห้ามแล้วผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ตำรวจเห็นจับนะบางทีก็หนีตำรวจไม่รู้จะเอาหมาไปทำลายหลักฐานยังไงวิ่งไปที่แถวกองขยะที่เขามีการทำหลุมขยะไว้เนาะปล่อยหมาไว้เป็นขันรถเอาว่ากันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ปลายเป็นหมาป่าประจำหลุมขยะมีทั่วไปเลยนะครับลมเก่าเราก็ไม่เบาต่างเข้าดงทิพย์เห็นไหมออกลูกออกหลานเป็นร้อยนะครับแล้วก็หลายต่อหลายพื้นที่บนเขารังอีกต่างหากแล้วก็อีกหลายที่นะผู้ที่มีจิตใจมีบงมีบุญก็เอาข้าวน้ำไปให้กินกันอยู่แต่หมาพวกนี้หลังจากนั้นกินข้าวไม่อิ่มออกมาไล่ล่ามาเป็นกลุ่มเลยสัตว์ใครเลี้ยงไว้หมูหมากาไก่กินหมดเป็นปัญหาสังคมกันอยู่นั่นนะมาจากสาเหตุรถหมาเล็กคู่เล็กหมานี่แหละนะตำรวจไล่จับมันไปปล่อยทิ้งที่กองขยะอ๋อหนุกหนานเลยนั่นคือที่มาที่ไปของมาป่านะทำลายเกี่ยวกับเรื่องของปศุสัตว์พอสมควรลูกวัวออกมามันยังไปกินเลยนั่นแหละนะตามกองขยะเนี่ยตอนนี้นลมเก่ามีหลายที่นะพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยมีการออกมากระซิบกข่าวว่าประกาศได้สักหน่อยเถอะระวังมาป่าลีวัดจังชันมาเป็นขุงเลยโดยเฉพาะในเขตของตำบลไทบุญนะครับเนาะแล้วก็แถวๆหลังโรงพยาบาลลมเก่าเนี่ยเต็มเลยตอนนี้ไอ้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันไปพังคอกินเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมาไม่มีเจ้าของอยู่กองขยะนะทีนี้ทางหน่วยงานได้รับผิดชอบถ้าดูท่าทางแล้วนะค่อนข้างที่จะทำความเดือดร้อนในชาวบ้านก็ฝากหน่อยเถอะนะเขาฝากมานะครับชาวบ้านฝากมาว่าให้ช่วยดูแลเรื่องกรณีหมาที่ไม่มีเจ้าของหน่อยหมาป่านะแต่เป็นรูปทรงคล้ายหมาบ้านนั่นเลยโกขาเข้าไปดูรอบนะเยอะมากเลยโดยเฉพาะกองขยะที่อยู่แถวซอยบ้านดงทิพย์เนาะท่าอิบุญลมศักดิ์เพชรบูรณ์ของเราลองไปดูหน่อยนะครับผู้เกี่ยวข้องนะตรงนั้นชาวบ้านเดือดร้อนบ่อควรกลางคืนมันออกมาไล่ล่า
ปศุสัตว์ของชาวบ้านพอสมควรทั้งหมูทั้งวัวนะครับไก่นี่นะชอบมากเลยนะครับไปดูเถอะนะนี่คือสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับ

ข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับบางครั้งบางคราวเนาะเย็นๆอย่างนี้กินข้าวกินน้ำก็ดูปริมาณดูลิมิตกันด้วยเด้ออาหารวันนี้เมนูวันนี้ถูกปากถูกอกถูกใจรับประทานเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็มันก็กระใกล้คงใกล้ค่ำกันแล้วนะนอนลำบากไหมดูดีๆนะครับตอนนี้ทุเรียนถูกอีกต่างหากว่าทุเรียนสัก3ยวงเด้อวะนะมื้อเย็นกินข้าวเสร็จแล้วมันเป็นแก๊สเด้อไปนอนแล้วบางคนผิดลมเนี่ยโอ้บ้านหมุนได้เหมือนกันนะอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันเด้อดูดีๆพืชบางอย่างมันก็เป็นพืชร้อนนะผลหมากรากไม้เนี่ยนะมังคดมังคัดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมังคุดนี่เป็นพืชเย็นแก้วมังกรนี่ก็เห็นไหมรู้จักไหมแก้วมังกรนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมันก็เป็นพืชเย็นนะรับประทานเข้าไปเมื่อก่อนโกขาวก็กินไม่เป็นหรอกคิดว่าเป็นลูกเกี่ยวกับเรื่องราวของตะบองเพชรนะที่ไหนได้อ้าวกินได้นี่แล้วดันไปปลูกใกล้ต้นแมงลักพ่อแม่พี่น้องไม่รู้อีท่าไหนต้นพันนะเม็ดแมงลักก็ไปอยู่เต็มหมดเลยในลูกของแก้วมังกรนี่แหละโกขาวจะมีการปรับปรุงพันธุ์สักหน่อยเนี่ยแก้วมังกรแบบไร้เมล็ดน่าจะขายดีเนาะอันนี้กินเข้าไปเนี่ยโอ้เม็ดแมงลักทั้งนั้นเนาะกึบกับกึบกับกึบกับมันอีท่าไหนเนี่ยโอ้เนาะผู้ใดเนาะช่างเอาไปปลูกมันก็เลยมีการเรียกว่ายังไงล่ะพันธุ์มันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละสืบพันธุ์ต่อๆกันมาในแนวนี้ตลอดแก้วมังกรเม็ดแมงลักว่าอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นก็รับประทานได้นะเย็นๆเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่ร้อนในแต่ทุเรียนนี่ใช่เลยขนุนนี่ก็ไม่เข้าโอเคนะเขาทานเข้าไปแล้วผิดลงผิดลมในช่วงเย็นเนี่ยก็มีกันเยอะนี่แหละลิ้นคงลิ้นแข็งกันนู่นนะชนิดที่ว่าต้องเอาช้อนงัดปากกันนู่นนะคางแข็งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งผิดลมเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะดูดีๆเด้อครับเด้อนี่แหละเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีสุขภาพออกกำลังกายกันบ้างกินเสร็จอย่านอนเดินสักหน่อยรอบบ้านสักสามสี่รอบนะเก็บใบมงใบไม้ไปดูหอยทงหอยทากมันกินผลหมากรากไม้ข้างบ้านหรือเปล่านะมันร้องกันสนั่นวันไหวเลยในสวนหอยทากนะเคยได้ยินเสียงหอยทากร้องไหมนะแคลกแคลกแคลกแคลกไม่ใช่เขียดไม่ใช่กอบนะหอยทากกันนั่นนะนะสักพักก็ย่อยอาหารได้นะเราก็นอนสบายนะครับดื่มน้ำเยอะๆสักหน่อยทำจิตใจให้สบายจะสบายได้ยังไงล่ะตาขาวเอ้ยอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วเนี่ยขวัญหาเลขตลอดแล้วเวลานอนเนี่ยไม่เป็นสุขล็อกว่าอย่างนั้นเห็นเจ้าแม่นู้นเจ้าแม่นี้มาตีตัวเลขให้อยู่ตลอดเลยนอนค่อนข้างที่จะสะดุ้งอยู่ตลอดเลยลุกขึ้นมาหาปากกาจดบางทีถ้าลุกขึ้นมาไม่จดนี่ก็จำบ่ได้ว่าฉันนั่นคือการนอนแบบไม่มีความสุขใช่ไหมไม่หวยน่ะไม่ยากหรอกเนาะคางโคงคางคกกระโดดผ่านนี่ก็จับทาแป้งลงเนื้อลงตัวแล้วแต่คางคกรู้สึกก็ไม่กล้าสบตาอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเย็นวันที่15เนี่ยนะหรือว่ากรณีช่วงวันที่ก่อนที่จะวันที่1อ่ะคางคกนี่หนีกันเป็นแถวเลยว่าไม่ไหวแล้วเจอแป้งกลางงูว่าอย่างนั้นถ้าแป้งอื่นเค้ายังชั่วหน่อยคนดมงคนดมอะไรก็ไม่รู้แป้งกลางงูมาทาโดดน้ําตรงไปทีในเย็นถึงไตถึงไส้เลยตะเขาเอ้ยว่าจันคางคกบ่นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เนาะเราก็ทําใจให้สบายในเรื่องราวที่คู่กับชีวิตความเป็นจริงของเรานะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เอามาพูดมาคุยให้สนุกสนานก่อนที่จะมีการลาพาจากวันนี้ก็แล้วกันเนาะเอาละนะครับดูเวลาแล้วคงจะต้องลาพาจากแล้วล่ะนะแล้วเดี๋ยวคงจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการนี้มีแต่ความสุขและความโชคดีสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยมารู้จักคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยนะคะจริงๆก็เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างในคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอวัฒนธรรมหรือว่าในภาพยนตร์นะคะหรือซีรีส์ร้องเพลงต่างๆได้หมดเลยนะคะพวกนี้เป็นเรื่องของครีเอทีฟนะคะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่เรานำมาแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นเศรษฐกิจได้นะคะนำมาเข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจได้นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือตัวย่อที่เขาเรียกกันว่า CEA เนี่ยนะคะเขาก็เตรียมที่จะดันนะคะในส่วนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเนี่ยในเวที IMF World Bank ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมประมาณกลางเดือนนะคะ10กว่าเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะดันในส่วนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะโดยทาง CEA ร่วมกับทาง Netflix นะคะเขาประกาศจัดงาน Creativity as Capital Driving the Next Growth Frontier ในฐานะนะคะ Affiliate Program อย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026นะคะหรือที่เราก็ทราบกันว่าก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในวันที่13ตุลาคม2569นะคะก็จะจัดในพื้นที่ Andes Grand Ballroom ชั้น3วันแบงคอกกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังนำเสนอทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ต่อนานาชาติบนเวที2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะล่าสุดทางกลุ่มธนาคารโลกนะคะ World Bank Group ก็ระบุว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือว่า Creative Industry เป็น1ใน5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยนะคะร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและก็อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารนะคะโดยมองว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ค่ะเป็นสาขาที่ไทยนั้นมีความได้เปรียบและก็มีศักยภาพสูงในการสร้างผลิตภาพการลงทุนและก็การสร้างงานที่มีคุณภาพในอนาคตนะคะทาง World Bank Group นะคะเขาก็ชี้นะคะว่า Creative Industry นั้นคือหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจแห่งอนาคตของประเทศไทยรายงานนะคะ Building Thailand Future Today ของ World Bank Group ก็ระบุค่ะว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องก้าวไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มผลิตภาพทั้งความสามารถในการแข่งขันและก็การสร้างงานที่มีคุณภาพโดยหนึ่งในกลไกสำคัญนั่นก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งอยู่แล้วนะคะซึ่ง Creative Industry ค่ะเป็น1ใน5อุตสาหกรรมที่ถูกระบุว่ามีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวของประเทศสำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนะคะข้อมูลที่นำเสนอโดย World Bank Group นั้นสะท้อนให้เห็นถึงฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วค่ะโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มหลักคิดเป็นประมาณ 4.6%ของมูลค่าเพิ่มรวมนะคะขณะที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวมมีมูลค่าสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาทหรือว่า 10.8% ของ GVA นะคะ GVA ก็คือมูลค่าเพิ่มรวมนะคะ Gross Value Add ค่ะซึ่งก็สะท้อนนะคะให้เห็นถึงว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงภาคส่วนของทางวัฒนธรรมและสังคมแต่ว่ายังเป็นฐานเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตด้วยเช่นกันนะคะและก็ยังสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ตลาดระดับโลกได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้อมูลของ World Bank Group ก็ยังชี้ให้เห็นในส่วนของการเจริญเติบโตของตลาดสร้างสรรค์ไทยในระดับโลกด้วยนะคะโด ดยมูลค่าการส่งออกค่ะสินค้า Creative Goods เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 105.44 พันล้านบาทในปี 2545เป็น 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.70 แสนล้านบาทนะคะในปี 2567นั่นเองค่ะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าสินค้าจากความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้มีตลาดจำกัดอยู่เพียงแค่ภายในประเทศนะคะแต่ยังมีศักยภาพในการสร้างรายได้จากตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็ขยายตัวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของตลาดโลกค่ะศักยภาพดังกล่าวนะคะนำมาสู่การที่ทาง World Bank Group นั้นเสนอแนวทางสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยตั้งแต่นะคะการสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองและบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนาตลาดไลเซนซิ่งและก็ยังมี IP การขยายแหล่งเงินทุนและการลงทุนสำหรับนักสร้างสรรค์ค่ะการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและพันธมิตรระดับโลกตลอดจนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็เครื่องมือด้านการผลิตดิจิตอลพร้อมยกระดับแบรนด์ประเทศไทยในระดับโลกค่ะแนวทางดังกล่าวก็สอดคล้องโดยตรงนะคะกับงาน Creativity as Capital Driving the Next Growth Frontier ที่ทาง CEA ต้องการที่จะผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติด้านทิศทางนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยรวมไปถึงการยกระดับ Creative Capital ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมและก็ทรัพย์สินทางปัญญาให้กลายเป็น Global Assets ค่ะที่สามารถสร้างมูลค่าดึงดูดการลงทุนและก็ขยายตลาดได้นั่นเองนะคะด้วย CAA นั้นมีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะคะก็เลยมีการจัดงาน Creativity as Capital Driving the Next Growth Frontierซึ่งนับเป็นการยกระดับการประชุมของผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกจากเรื่องความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่กำหนดนโยบายสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนานักลงทุนและก็ผู้นำอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากประเทศไทยและนานาประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและก็ค้นหาแนวทางด้านการเปลี่ยน Creative IP ให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้ภายในงานก็ประกอบด้วยนะคะ1ค่ะ Keynote Session โดยผู้แทนอาวุโสจากธนาคารโลกในประเด็น Thailand New Horizon The Creative Economy as a Growth Engine นะคะ2ค่ะก็จะเป็น Policy Forum นะคะที่จะชวนมองอนาคตนะคะ Creative Economy ผ่านประเด็นสำคัญโดยมีผู้แทนจากภาคธุรกิจและก็องค์กรระดับนานาชาติรวมถึงหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของนะคะ Form Creative Capital to Global Asset ค่ะและเปลี่ยนแนวทางการเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมและก็ทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า Creative IP ของไทยให้สามารถพัฒนาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็มีศักยภาพในการลงทุนพร้อมต่อยอดสู่การเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มและพันธมิตรระดับโลกค่ะต่อมาก็คือ Building นะคะ The EnableEnvironment ค่ะ IP Framework Incentive and Policy Support for a Competitive Creative Sector เจาะลึกนะคะการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแรงจูงใจและก็มาตรการสนับสนุนเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยได้นั่นเองค่ะอย่างที่3สุดท้ายนะคะคือ Networking Reception ค่ะโดย Netflix นะคะ Stories That Move Economies ค่ะสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนและก็ผู้นำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมสร้างโอกาสสำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการที่นำเสนอผู้ประกอบการสร้างสรรค์ไทยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และก็บุคลากรสร้างสรรค์ที่มีความพร้อมสำหรับการต่อยอดสู่ตลาดโลกนะคะเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีทั้งทุนและก็มีทั้งคนที่สามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงได้พร้อมกับเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายการลงทุนและตลาดระหว่างประเทศการจัดงานครั้งนี้จึงถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของ CEA ในการนำเสนอ Creative Economy ของไทยสู่เวทีเศรษฐกิจระดับโลกพร้อมสื่อสารให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมแต่ยังสามารถพัฒนาเป็น Creative Capital และ Creative IP ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนสร้างงานและขยายโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยในตลาดสากลได้นะคะทั้งนี้งานดังกล่าวก็เป็นโปรแกรมเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญนะคะสำหรับผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตรอย่างเป็นทางการค่ะงาน Creativity as Capital Driving the Next Growth Frontier กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่13ตุลาคม2569เวลาบ่ายโมงถึง5โมงครึ่งนะคะณAndes Grand Ballroom ชั้น3วันแบงคอกถนนวิทยุกรุงเทพค่ะก็เป็นเนาะเรื่องราวที่น่าสนใจที่คนได้มาเห็นในส่วนของ Creative Industry นะคะซึ่งที่จริงเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยอ่านหนังสือที่เป็น Tech Books แล้วก็แปลมาตั้งแต่ปีน่าจะ2548นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็11ปีนะคะที่เอามาใช้อย่างจริงจัง11ปีที่แล้วเนี่ยดิฉันอ่านในส่วนของ textbook ที่เป็นทางประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็เขามีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าก็เอา textbook มาอ่านฝึกภาษาไปด้วยตอนนั้นก็เลยทำให้ทราบอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของ creative industry ที่ทางประเทศเกาหลีเขาทำมาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการอุดหนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆนะคะที่เขาสามารถเอาประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอามาแทรกเอามาซึมเข้ามาหรือเขาก็จะมีนโยบายที่ว่าอาชีพไหนที่อยากจะให้คนเนี่ยสมัครเรียนในปีนั้นๆเนี่ยมากนะคะอย่างเช่นพวกหมอทนายตำรวจนะคะหรือว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ทางซีรีส์เนี่ยเข้ามาแทรกซึมทำในส่วนนั้นแล้วก็มีเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะหรือว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยสามารถที่จะค้ำยันประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างที่เราเห็นแล้วเขาก็ส่งออกไประดับ global ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเราทำได้เหมือนกันแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปดิฉันอ่านเทคบุ๊กเล่มนั้นคือ11ปีมาแล้วดิฉันก็จะรอดูต่อไปว่าอีก11ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ใช้ Creative Industryอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็จริงๆประเทศไทยมีหลากหลายให้เลือกมากเลยนะคะในส่วนของ Creative Industry ต่างๆเนี่ยนักสร้างสรรค์ของเราก็มีเยอะมากนะคะในทั้งยุคเก่าแล้วก็ยุคใหม่นะคะน้องๆยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็อย่างตัวเจ้า Cry Baby เนี่ยนะคะที่เราเห็นกล่องสุ่มก็เป็นของศิลปินคนไทยนะคะก็ทำเงินรายได้มหาศาลแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ทำสิ่งของที่เป็นสิ่งของสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยแหละค่ะโลกก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะเราก็ต้องตามโลกให้ทันด้วยนะคะนักคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆศิลปินใหม่ๆเนี่ยเขาก็ทำตรงนี้เกิดขึ้นมาเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้กันแค่ในกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นนะคะก็หวังว่าในอนาคตนะคะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆของประเทศไทยจะสามารถที่จะโด่งดังแล้วก็คนไทยหลายๆคนเนี่ยจะหยิบยกเอามาสามารถเป็นอาชีพหรือว่าสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาได้นั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้แล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
3: คุณกำลังฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: อาลาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
7: หรือเป็น
8: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: วันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันวานนี้ผ่านไปแล้วก็แล้วไปอย่าเอาใจไปข้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นรารื่นจิตไม่เฝ้าคิดเรื่องเก่ามาเฝ้าฝันถ้าวันนี้สดชื่นดวงชีวันไม่ไปฝันเรื่องเก่ามันเศร้าใจขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่20พุทธศักราช2569ตมาภาพพระครูสารวชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอลมสักได้นำรายการธรรมนูญชีวิตมาสู่ท่านสาธุชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากระจายเสียงในระบบ AM972กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99เมกะเฮิรตซ์จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายโยมสาธุชนเรื่องการดำเนินชีวิตในแต่ละวันละวันบางวันก็ดีบางทีก็เศร้าบางคราวก็เหงาหงอยมันเป็นเรื่องปกติของความรู้สึกในแต่ละวันในลักษณะที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆหรือสภาวะแวดล้อมไม่ใช่มาเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้สัมผัสด้วยสายตาแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นอารมณ์มันจึงแปรปรวนไปตามสถานภาพที่เรามองเห็นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ถ้าหากว่าเรา มีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่อาตมาว่ามาเบื้องต้นเนี่ย

เป็นไปตามสภาวะนั้นแล้วก็มาเกิดความพินิจพิจารณาหรือเรื่องของการปลดปลงความเศร้าสลดใจความสังเวชมันเกิดญาติโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนบางคนก็คิดว่าตัวเองเด่นดีบางทีก็คนอื่นต้อยต่ำคนอื่นไม่ดีเหมือนเราอะไรทำนองนี้นะความรู้สึกนึกคิดอย่างเนี้ยญาติโยมมันเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลนะแล้วก็คิดไปต่างๆนานาในเรื่องของคุณภาพชีวิตของตนเองคุณภาพชีวิตของคนอื่นอะไรทำนองเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์สรุปแล้วก็คือเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเสียมากกว่า อันนี้ก็เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของตนเองนะเพราะว่าคนเราเนี่ยก็เอาตนดีไว้ก่อนเอาตนเองดีไว้ก่อนนะคนอื่นอย่างไรก็ช่างเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตนเองเนี่ยดีคนอื่นไม่ดีคิดว่าตนเองไม่มีใครเทียบได้อะไรทำนองนั้นก็อันนี้ก็มีเนี่ยเป็นความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเรามองโลกในแง่ดีนะเราก็สังเกตพินิจพิจารณาว่าตัวเองนี่คิดที่จะทำให้ตัวเองเด่นอะไรทำนองนั้นนึกถึงคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราพิจารณาตนเองก่อนไปพิจารณาคนอื่นตัวเองดีเด่นขนาดไหนแล้วก็มองคนอื่นเป็นเช่นไรคงจะไม่ผิดกันหรอกว่าการที่คนอื่นกับเราเนี่ยในลักษณะที่เรียกว่าเอาใจเขาไปใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขามันคงไม่แตกต่างกันคงไม่แตกต่างกันถ้าเราถูกด้อยค่าถูกคนอื่นด้อยค่าเราก็เสียใจแทนที่จะสลดหดหู่ในใจตนเองว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดกับทุกคนได้แล้วก็ไปโกรธคนที่เขาว่าเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนความรู้สึกนึกคิดอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ก็คือเรามาพิจารณาตนเองให้มากกว่าพิจารณาคนอื่นเห็นคนอื่นทำอย่างนู้นอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนั้นก็เราก็มองโลกในแง่ดีว่าเขาพูดอย่างนั้นก็มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นคือคนเราอ่ะมีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน

จริตไม่เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดมันจึงแตกต่างกันเพราะนั้นที่ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยสูงต่ำดำขาวมีจริตไม่เหมือนกันเรามาคิดตรงนี้ว่าความปล่อยวางความที่จะไปด้อยค่าคนอื่นมันก็หมดไปเพราะว่าคนเกิดมาต้องการแต่คุณความดีไม่มีใครที่จะต้องการความชั่วความเลวความร้ายแล้วก็ถ้าว่าเราไปด้อยค่าคนอื่นไปติฉินนินทาริษยาคนอื่นอาตมาคิดอย่างนี้ว่าเหมือนกับทำให้ตัวเราด้อยค่าไปด้วยติฉินนินทาริษยาคนอื่นตัวเราก็ถูกติฉินนินทาริษยาเพราะต้นเหตุมันเกิดกับความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง เกิดความรู้สึกนึกคิดกับตัวเองไฟมันก่อขึ้นแล้วมันจุดขึ้นมาแล้วในความรู้สึกนึกคิดของตนเองแต่คนที่ถูกด้อยค่าเขาไม่รู้เรื่องไม่มีหรอกที่ใครจะไปด้อยค่าต่อหน้าคนที่เรามองว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ดีเหมือนเราอะไรทำนองนี้นะไม่มีใครไปพูดต่อหน้าเพราะฉะนั้นความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นกับตัวเองที่จะไปด้อยค่าคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราจะดำเนินชีวิตของเราให้ประสบความก้าวหน้าความสำเร็จเราต้องมองโลกในแง่ดีทำตัวเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วตัวเองก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นลักษณะอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนอื่นเกิดขึ้นมาแล้วมาอยู่ร่วมโลกกันถ้าว่าเราเห็นตัวเราเห็นตัวคนอื่นมีสภาวะเหมือนกันมีดีมีชั่วเหมือนกันก็ทำจิตของตนเองเนี่ยให้เป็นกลางมองโลกในแง่ดีว่าคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ตัวเราก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปสูญไปสิ้นไปนะมีสภาวะเหมือนกันไม่มีใครดีไม่มีใครเลวไม่มีใครชั่วไม่มีใครที่จะอยู่ยงคงกระพันคิดไปในลักษณะอย่างนี้ญาติโยมความเป็นกลางมันก็เกิดขึ้นนะอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่ากัมมุนาวัตตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะว่าการที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าคนมีกรรมนะมีกรรมกรรมคือการกระทำไม่ดีไม่ชั่วแต่เมื่อกระทำลงไปแล้วถ้าว่าเป็นกรรมดีก็เกิดเป็นกุศลถ้าว่าทำกรรมชั่วมันก็เกิดเป็นอกุศลเพราะฉะนั้น
เรามาพิจารณาในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะเกิดให้เราสังเวชสลดใจว่าไปด้อยค่าคนอื่นตัวเราก็ถูกด้อยค่าไปด้วยตัวเราถูกด้อยค่าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นการที่ทำให้เราให้คนอื่นเนี่ยพลอยเสียหายไม่ใช่เป็นเรื่องดีญาติโยมไม่ใช่เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นการกล่าวอะไรก็ตามการพูดอะไรก็ตาม เป็นการพูดเสียดแทงเป็นการพูดข่มขู่เป็นการพูดที่ทำให้คนอื่นได้รับความอับอายเสียหายอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก่อบาปอกุศลให้กับตนเองนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาให้ลึกตามหลักพุทธธรรมเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ตามสถานภาพของเราเขาก็อยู่ในสถานภาพตามสถานะหรือตามสถานภาพของเขาเพราะทุกคนมีการกระทำอยู่แล้วมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมีความรู้สึกนึกคิดยับยั้งในการที่จะทำลายคุณความดีของคนอื่นแม้กระทั่งตัวเองญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เราแสดงท่วงทีท่าทีในแต่ละบทบาทมันแตกต่างกันนะในสถานภาพในบทบาทที่เราแสดงออกมามันเป็นการที่ทำให้คนอื่นเขามีความรู้สึกนึกคิดว่าการที่ทำหรือการแสดงออกมาอย่างนั้นเป็นความถูกต้องจริงจังจริงใจหรือเป็นความที่จะข่มขู่ทำให้คนอื่นอารมณ์อ่อนไหวทำให้คนอื่นมีอารมณ์เครียดแค้นต่างๆเหล่านี้มันเป็นการที่ทำให้ตนเองได้ถูกคนอื่นมองมากกว่าถูกคนอื่นมองมากกว่าเพราะฉะนั้นการแสดงท่าทีต่างๆออกมาจากกิริยามารยาทจากความเป็นจริงแทนที่จะทำให้เขายกย่องสรรเสริญแต่ทำให้คนอื่นมองในแง่ที่ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่จะมานำเรื่องอย่างนี้มาพูดเนี่ยมันมองเห็นสภาวะมองเห็นสภาวะการทั้งหลายทั้งปวงที่เคยได้เห็นได้ประสบมาแล้วก็มาพินิจพิจารณาคือไม่ใช่ว่าตัวเองดีตัวเองเด่นนะคือเราไม่ได้แสดงออกอย่างนั้นก็คือเห็นแล้วเนี่ยก็รู้อุปนิสัยใจคอหรื
รู้ว่าเขามีจริตอย่างนั้นเขามีจริตอย่างนั้นก็จริตของเขามันเป็นการแสดงออกที่ทำให้ตัวเขาบ่งบอกว่าตัวเขามีกิริยามารยาทมีวัฒนธรรมของเขาอย่างนั้นก็เป็นการที่เรามาพินิจพิจารณาเท่านั้นไม่ได้โทษไม่ได้โกรธไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการพินิจพิเคราะห์พิจารณาสภาวะของสัตว์โลกถ้าหากว่าเรารู้จักในเรื่องของหลักพุทธธรรมว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปสูญไปสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดว่าโอ้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมุนาวัตติโลโกเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการที่จะมาแข่งดีแข่งเด่นอะไรต่อมิอะไรเนี่ยมันเป็นผลทางเป็นผลในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เท่านั้นแต่ผลในภาคหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ดูตามลักษณะของบุคคลผู้นั้นไปอย่างนี้ก็คือชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปจะสำเร็จประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจะประสบความสำเร็จในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็บั้นปลายชีวิตได้อย่างไรผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาในหน้าที่การงานในอาชีพหรือการเป็นอยู่ทุกอย่างท่านบอกว่าปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาว่าด้วยหลักความเจริญก็คือปฏิบัติตามหลักที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ท่านเรียกว่าจักคือการเดินไปการก้าวไปการวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางธรรมะที่อาตมากำลังเริ่มต้นอยู่เนี่ยก็คือเป็นธรรมะประดุจล้อทั้งสี่ที่นำรถไปสู่จุดหมายปลายทางรถเนี่ยถ้ามันไม่มีล้อนะตัวรถมันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ได้อันนี้ก็คือท่านได้เปรียบเทียบให้เราได้พิจารณาว่า ล้อรถทั้งสี่เนี่ยทั้งล้อหน้าล้อหลังล้อหน้าเป็นตัวนำล้อหลังเป็นตัวส่งล้อหน้าเป็นตัวนำก็คือไปได้ถูกทางทางโค้งล้อหน้าก็โค้งไปตามล้อหลังก็ส่งไปด้วยท่านบอกว่าในหลักพุทธธรรมนี้มีอยู่4 ข้อสี่ประการประการแรกก็คือปฏิรูปเทศวาสะเลือกถิ่นที่อยู่ที่เหมาะที่สมคือเลือกหาถิ่นที่อยู่หรือแหล่งเล่าเรียนหรือที่ดำเนินชีวิตที่จะนำพา
ไปสู่อาชีพการงานเราถนัดอาชีพอะไรเช่นทำการเกษตรก็อยู่ที่บ้านนอกคอกนาอยู่ตามชนบทมีที่ดินทำกินมีที่อยู่ที่อาศัยมีที่ทำมาหาเลี้ยงชีพคือมีไร่มีนามีรั้วมีสวนมีบ้านที่อยู่อาศัยมีชุมชน มีหลักธรรมประจำใจเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ได้ฉกชิงวิ่งราวคือทำงานด้วยหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยปรีแข้งคือทำการงานทำการเกษตรปลูกพืชพันธัญญาหารได้ผลผลิตก็ไว้กินไว้ใช้หรือเอาไว้ขายอันนี้เรียกว่าเราอยู่แหล่งที่เราพักอาศัยอยู่แต่ที่จริงเนี่ยญาติโยมเราเกิดที่ไหนเราก็คุ้นเคยที่นั่นนะเมื่อเราคุ้นเคยที่นั่นก็นั่นแหละแหล่งอาศัยเป็นปฏิรูปเทศวะ

ป็นแหล่งที่กำเนิดของเราอะเราเกิดที่ไหนเราก็คุ้นเคยที่นั่นเราอยู่ที่ไหนเราก็คุ้นเคยที่นั่น นะซึ่งมีบุคคลและก็สิ่งแวดล้อมที่อำนวยแก่การพัฒนาชีวิตของเราอย่างเช่นญาติโยมนะญาติโยมหรือใครก็ได้เอาเปรียบจังท่านอาจารย์สุตตาท่านอยู่ที่อำเภอเขาค้อหมู่บ้านประชาสุขสันต์ก็ท่านก็คุ้นเคยที่นั่นท่านก็อยู่ที่นั่นนะอยู่ที่นั่นตรงนี้แหละเป็นที่ทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นที่ทำมาหากินเป็นที่อยู่ที่อาศัยคุ้นเคยกับสถานที่คุ้นเคยกับชุมชนคุ้นเคยกับผู้คนทั้งหลายอันนั้นแหละเป็นปฏิรูปเทศวาสะหรือประเทศถิ่นที่อยู่อันอุดมสมบูรณ์ที่คุ้นเคยกินอิ่มนอนหลับนะกินอิ่มนอนหลับเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ที่ไหนที่ไหนบางทีไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนแต่ถิ่นที่นั้นน่ะมีอากาศดีมีอาหารดีมีผู้คนดีมีชุมชนที่ดีก็ย่อมคุ้นเคยก็ย่อมสนิทสนมอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปก็มีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธมามกะบริษัททั้งหลาย ก็จึงถือว่าถิ่นที่อยู่ตรงที่เราอยู่นี่แหละเป็นปฏิรูปเทศวาสะคือประเทศถิ่นที่อยู่ที่ดีที่อาศัยของเราได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้นละประการที่สองคือสัพพุริสปัสสยะท่านบอกว่าเมื่อมีถิ่นที่อยู่ที่อาศัยคุ้นเคยแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็คือมีคนดีที่ท่านเรียกว่าเป็นสัพพุริสะเป็นสัพพุริสะก็คือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้ที่รู้ศีลรู้ธรรมเป็นผู้ประพฤติศีลประพฤติธรรมก็ไม่ได้มุ่งหมายถึงพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นะแม้แต่คฤหัสถ์ญาติโยมคฤหัสถ์ผู้ที่มีศีลมีธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นบุคคลผู้ที่ทรงคุณและผู้ที่จะเกื้อกูลแก่การแสวงธรรมหาความรู้ความก้าวหน้าความงอกงามไพบูลย์และก็ความเจริญโดยธรรมก็คืออยู่อาศัยร่วมกัน โดยการที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมร่วมกันมีความจริงจังมีความจริงใจคือมีคุณธรรมอยู่ในตนเองคุณธรรมในบุคคลอื่นทักทายปราศัยอยู่ร่วมกันโดยธรรมก็คือพึ่งพาอาศัยกันได้เกื้อกูลกันได้ให้การแนะนำให้ความสนิทสนมคุ้นเคยให้การ
ยู่ดีมีสุขคือเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเสาเขามาใส่ใจเรารักดีเกลียดชั่วเพราะฉะนั้นก็ย่อมเกื้อกูลหนุนเนื่องซึ่งกันและกันแนะนำในการประกอบสัมมาอาชีพที่ดีงามประพฤติตนให้เป็นคนมีคุณค่าในสังคมเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จชีวิตที่จะก้าวหน้าสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยก็คือทางกายภาพทางจิตภาพต้องมาด้วยกันฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอนุโมทนาบุญกับท่านที่เข้ามาทักทายในไลฟ์สดวันนี้มีอาจารย์สุตตาประทุมมาศสมณเณรกันสมณเณรแปะท่านพระอาจารย์แดงโยมจำนงจำนงโยมสุจิตเครืออินโยมคนหล่มศักดิ์เพชรชบูรณ์โยมสมมาตรอาป้องแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามานะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านว่าเมื่อวานไม่ได้มาจัดรายการนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเทปูนเสาโบสถ์จนถึงนู่นเกือบทุ่มหนึ่งเมื่อวานเนี่ยนะก็เลยไม่ได้จัดรายการเมื่อวานก็คิดถึงญาติโยมสาธุชนอยู่คิดถึงรายการอยู่นะก็วันนี้ก็พักผ่อนเพื่อที่จะให้ปูนเซตตัวก่อนแล้วก็จะได้ทำงานต่อนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะโมทนาบุญกับทุกท่านวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอจากลาท่านไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: มาลาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
7: หรือเป็น
8: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครอง
1: เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐท้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงโน้นมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
1: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสภาภาครายงาน
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เอง โดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่ง ำผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
7: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
8: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ ประเมินผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอลองดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
14: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
15: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
14: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
15: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแท็กชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปยิดเอ๊ะแท็กชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคน

ายชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ย้อนกลับมาพูดมาคุยตามที่ได้สัญญากันไว้ที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับก็สถานีของเราก็ก่อตั้งกันมาก็หลายปีดีดักครับรับใช้ท่านผู้ฟังพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับกันมาอย่างยาวนานครับแต่ว่าภารกิจและก็หน้าที่ครับยังไม่จบสิ้นครับก็เดินหน้ารับใช้พี่น้องประชาชนกันต่อไปครับ

ไปละครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านผู้ฟังกันบ้างละครับไปมาก็น้อยละครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงแต่ละคืนครับที่นำเสนอครับนำเสนอไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงขออภัยครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับในยามค่ำคืนนี้ละครับ

ถึงช่วงท้ายปลายรายการกันแล้วล่ะครับสำหรับในคืนนี้ครับก็คงจะทิ้งท้ายบทเพลงชุดสุดท้ายก็แล้วกันครับสำหรับรายการลูกเงือชีวิตครับไว้วันพรุ่งนี้ครับย้อนกลับมาที่นี่ละครับที่เก่าและก็เวลาเดิมครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อพี่น้องเอ้ยเท่าหลังเท่าเฝ้าแต่บ้านบ่ไปให้ไปนาเที่ยวแต่จ่าคำแข้งแซงเวรเล่นล่อนคิดให้ดีดีท้อนเลี้ยงแต่ล้านไรแต่ไกลวัดว่าบ่เข้าไกลหันหน้าเข้าแต่ดงลงแต่ห้วยขึ้นแต่โคกห้าหญิงนกตกป่าห้าไซเบ็ดยามมองกึ่งค้อนฝันไม้ลืมว่าสร้างข้านไกลแค้นข้าศิลาลอย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบมิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระคติธรรมความว่าวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิไม่มากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเฒ่าและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ตอนนี้ก็จะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในวัยท่ามกลางอายุก่อนถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชีวิตอันสั้นแต่สุดประเสริฐสามารถเกื้อกูลประโยชน์สู่แก่โลกนี้ได้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมาขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเทอญองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นต้นแบบของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11รายมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน21รายและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน7รายแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมด้านการศึกษากีฬานันทนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการสื่อสารมวลชนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมรวมทั้งผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเด็กเยาวชนบุคคลองค์กรที่เป็นต้นแบบของสังคมทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศชาติสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎไปใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือพชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งพร้อมชมขบวนแห่เรือบุพชาติรับฟังเพลงเห่เรือเฉลิมพระเกียรติณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือพชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2516ถือเป็นหนึ่งใน5กองงานงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2519ปีนี้มีเรือจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากประเทศมาเลเซียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยทีมชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันเรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับส่วนต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอารยธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งเรือรอบชิงชนะเลิศขบวนแห่เรือบุพชาติและการแสดงต่างๆณริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
3: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บรวม16รายปัจจุบันมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจำนวน10รายการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
4: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรศวรเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวณัฐพัฒน์ระวุอารามวงศ์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งงานหนักเพื่อประสบกนิกรชาวไทยโดยชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพและการแสดงโขนและพยายามสืบสานให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังเคยถวายการแสดงเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับคำชมว่าการแสดงสวยมากยังความปลับปลื้มมาจนถึงทุกวันนี้
5: ของพระพันปีที่สนใจที่สุดก็น่าจะเป็นศิลปาชีพค่ะกับโขน อย่างผ้าไทยก็พยายามจะหาผ้าไทยมาใช้เรื่อยๆนะครับแต่กับโขนของผ้าพันปีเนี่ยพี่อยู่เชียงใหม่แต่ก็พยายามจะดิ้นรนหาทางมาดูให้ได้ทุกปีคือมันควรมาช่วยกันดูตอนที่อยู่เชียงใหม่มีโอกาสได้ถวายงานท่านหน้าพระพักท่านอ่ะอยู่ 2-3 ครั้งก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับท่านก็เลยอยากมาไปถวายการแสดงเสียงที่กล้องอยู่ในหัวอยู่เสมอคือท่านบอกว่าการแสดงสวยมากขอบใจที่มาเต้นให้ดูอะไรเงี้ยค่ะ
4: ขณะที่นางเสน่ห์เนตรคำซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพประทับใจในพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านหลากหลายโครงการเช่นโครงการศิลปาชีพที่ส่งเสริมการฝึกอบรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยหลากหลายแขนง
6: ได้มาก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มากราบองค์พระเก่งพ่อแม่พันปีก็สุดยอดของประเทศไทยเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะศิลปาชีพที่ท่านทำไว้แล้วก็สื่อสารกันต่อมาฝึกสมองฝึกคนให้มีวินัยมีระเบียบสร้างอาชีพของตัวเองได
4: ้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนันทิกาจิตาโลรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุไม่ทราบชนิดไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือยืนยันว่าสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกไปยังทะเลตะวันออกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบร่วมเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่ขณะเดียวกันเกาหลีเหนือปฏิเสธมติของที่ประชุมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติที่ยืนยันว่าเกาหลีเหนือไม่สามารถเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดทำเนียบข่าวสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico เข้ามาในพื้นที่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ประกาศห้ามสำนักข่าวทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องด้านสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico ต่างระบุว่าบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของทีมงานถูกยึดคืนขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงทำเนียบขาวเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสำนักข่าวทั้ง3แห่งส่งสัญญาณที่จะคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1ของสหรัฐซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลในการรายงานการวิจัยความเสี่ยงของ BMI Country Risk and Industry Research หน่วยงานในเครือสถาบันวิจัยฟิสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับโลกที่ระบุว่าข้อจำกัดด้านขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วเอเชียกำลังตึงตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่กำลังขยายตัว BMI ยังคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทศวรรษหน้าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 2.9 มาเลเซียร้อยละ 3.3 และเวียดนามร้อยละ 5.6 ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่เข้มงวดในหลายประเทศอาทิไทยมาเลเซียและออสเตรเลียจำกัดการขยายตัวของปริมาณไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันคาราเต้ในประเภทต่อสู้รุ่น68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศมณีวันบุตรสุวรรณเอาชนะเบกิมายโอโรซาลีเอวาจากคีกิสถานด้วยกฎเซนซูหลังผู้ตัดสิน4มุมให้เสมอกันคนละ8คะแนนเท่ากันทำให้มณีวันผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับลูบิสไลกาอัลฮูไมราจากอินโดนีเซียและเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด4-3คะแนนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับโซเฟียเบรุนเซวาจากคาซัคสถานผลปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0-8คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งในนัดแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้2-3ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0-2ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มเอาชนะไปได้5-1เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดมี6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบแรกในสาย A ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้3-0คู่สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมลูกหวายไทยจะลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันจักรยานไทม์ทริอัลบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราดทำเวลา43:55.98 วินาทีจบอันดับที่6ส่วนไทม์ทริอัลบุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชทำเวลา39:50.48 วินาทีคว้าอันดับ8สำหรับโปรแกรมต่อไปนักปั่นไทยจะลงแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการโรดเรซบุคคลหญิงระยะทาง96กิโลเมตรในวันที่22กันยายนนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยมีเพชรดารินสมราชชนิพรบัตริยะและกมลรดาขาวปลอดลงแข่งขันสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทัพนักกีฬาไทยอยู่อันดับที่4คว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินส่วนอันดับ1เป็นจีนที่8เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกลันดากำหอมมืออันดับ13ของไทยและมือวางอันดับ4ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะเรมิอิอุจินักหัวสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมือ27ของไทยจากนนทบุรี2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับปภิชญาอิสโรมือ28ของไทยจากสงขลาต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการกำชับผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่และสโมสรสมาชิกทุกสโมสรให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุ Andros Townsend นักเตะพีทีประจวบ FC ถูกรถบดสนามทับบริเวณขาระหว่างอบอุ่นร่างกายในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ที่พีทีประจวบ FC พบปัตตานี FC ที่สนามตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาโดยสมาคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรการการจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
11: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักฟันใดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีอาทิตย์นี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ขณะที่ท่องเที่ยวรอบโลกนี่วันๆผมจำไม่ได้นะว่าคุณวิกรมอยู่ที่ไหนเจอหน้ากันก็ต้องทักทายถามแต่ว่าการที่ได้เดินทางรอบโลกเนี่ยเป็นประโยชน์กับแฟนๆรายการโลกเปลี่ยนสีเพราะว่าจะได้ความรู้จะได้มุมมองที่มันทันกับเหตุการณ์และไปสัมผัสด้วยตัวเองคุณวิกรมนี่ไปสัมผัสไม่ใช่ไปกินของอร่อยๆเขาเท่านั้นนะไม่ใช่ไปจิบเหล้าจิบไวน์ของเขาเท่านั้นนะแต่ไปศึกษาถึงข้อมูลล่าสุดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำอะไรที่ร่ำรวยที่ทันสมัยที่ถูกต้องที่ล้ำสมัยที่คนไทยควรเรียนรู้มีอะไรบ้างฉะนั้นวันนี้ครับคุณวิกรมกมดิษฐ์จะมาเล่าเรื่องที่ไปยุโรปเมื่อสัปดาห์ก่อนทำไมชาวสวิสถึงร่ำรวยที่สุดอ๋อเราเคยรู้นะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศร่ำรวยแต่คุณวิกรมบอกยิ่งกว่านั้นมันมีอะไรลึกกว่านั้นที่น่าคิดฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมมาเล่าให้เราฟังเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียยุนครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับนี่เดินทางรอบโลกอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะจากยุโรปมาถึงตอนนี้อยู่เมืองจีนมั้งแต่ว่าต้องเล่าเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์แต่เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วลองเล่าซิว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ที่ลอยล่องพเนจรอยู่รอบโลกเนี่ยไปเจออะไรที่ไหนบ้างครับ
2: ก็ผมเดี๋ยวนี้ชีพจรลงเท้าจริงๆนะมีวันหนึ่งผมบิน3วันต่อเนื่องกันเลย
1: โอ้โห
2: ตลกมากเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นสะจวดไปแล้วมั้งเนี่ยเออเพราะว่าตอนนี้ก็ด้วยความที่มันสะดวกไงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการได้เห็นการได้เรียนรู้ก็ทำให้
3: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านการทหารนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับด้านการทหารกันนะครับร่วมพูดคุยกับพลตรีสันนิโรธธรรมยศนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านพลตรีสันนิโรธครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับก็วันนี้แน่นอนนะครับว่าได้พูดคุยกับท่านพลตรีสันนิโรธเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้านการทหารนะครับวันนี้เห็นว่าจะพาเรานะครับย้อนเวลากลับไปประมาณปีพ.ศ. 2510-2511ไปที่สงครามเวียดนามกันใช่ไหมครับท่านครับ
5: ใช่ครับวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตคุยเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของทหารไทยในสงครามเวียดนามนะครับ
4: ครับ
5: ก็พอดีในช่วงนี้เนี่ยก็มีกระแสเกี่ยวกับการที่จะสร้างภาพยนตร์นะครับภูมิกับภาพยนตร์คือคุณพุทธิพงษ์นาคทองที่กำกับภาพยนตร์เรื่อง Four King ภาค1ภาค2วัยหนุ่ม 2544-2544 เนี่ยนะครับก็เป็นภูมิกับระดับร้อยล้านนะครับก็ได้ประสานมาทางกองบัญชาการกองทัพไทยของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสร้างภาพยนตร์เพื่อเชิดชูวีรกรรมทหารไทยในสงครามเวียดนามนะครับ อันนี้มาพูดคุยกันเพราะว่าตัวผมเองก็ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับก็ในสงครามเวียดนามเนี่ยหลายคนนะคำถามแรกเลยคุณสิทธิชัยคือทหารไทยไปทำไ
4: ม
5: นะครับ
4: อ
5: ันนี้คือคำถามแรกเลยและคำถามที่สองก็คือเวียดนามติดกับประเทศไทยตรงไหนก็คือคนก็ยังสงสัยว่าเออเราไปรบกับเวียดนามนี่เรากับเวียดนามมันติดกันด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนจึงไม่มีปูพื้นเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับแบบแผนที่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วไทยเราไม่ได้ติดกับเวียดนามนะเรามีทั้งลาวมีทั้งกัมพูชากั้นอยู่นะครับ
4: แ
5: ต่คราวนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องไปปูพื้นนิดนึงว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับต้องเอาความคิดของคนยุคนั้นนะอย่าไปเอาความคิดยุคปัจจุ
4: บ
5: ันไปตัดสินเมื่อ

0: สิบปีที่แล้วหรือว่าทำไมสงครามโลกครั้งที่สองถึงลบกันญี่ปุ่นมาบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์อะไรเงี้ยคือเราต้องเอาความคิดของคนในยุคนั้นสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆในยุคนั้นนะครับอย
1: ่
0: าเอาสภาพแวดล้อมของคนปัจจุบันไปตัดสินนะครับไม่ง
1: ั
0: ้นเราก็จะเป๋ไปหมดเลยนะครับก
1: ็
0: คือในยุคนั้นเนี่ยโลกเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองข่ายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงแล้วก็เกิดสงครามเกาหลีก็คือมันเกิดการแบ่งขั้วอำนาจหลังจากที่ฮิตเลอร์อดอล์ฟฮิตเลอร์ล่มสลายครับคุณสิทธิชัย
1: ครับ
0: พออดอล์ฟฮิตเลอร์ตายไปญี่ปุ่นล่มสลายโดนระเบิดปรมาณูไปโลกเนี่ยมันก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงของสองขั้วอำนาจอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นขั้วอำนาจที่ชนะนะที่ชนะสงครามโลกครั้งที่สองก็คือสหรัฐอเมริกาก
1: ับ
0: สหภาพโซเวียตจ
1: ี
0: นเนี่ยอันนี้คือประเทศพี่ใหญ่ที่ทำการรบในช่วงนั้น
1: คร
0: ับ ก็สหภาพโซเวียตหรือกับรัสเซียปัจจุบันนี่แหละก
1: ับ
0: จีนเนี่ยเขาก็เป็นพี่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต
1: ์
0: สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นโลกระบอบประชาธิปไตยหรือที่เราเรียกกันว่าเสรีนิยมนะครับมันก็เป็นการชนกันของสองระบอบหลังจากที่โค่นล้มฮิตเลอร์โค่นล้มนาซีเยอรมันไปละโค่นล้มญี่ปุ่นไปละนะครับก็มีการเกิดขั้วอำนาจขึ้นใหม่ทำให้เกิดการต่อสู้ทางลัทธิที่เราเรียกกันว่าสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นก็คือสงครามที่เรียกกันว่าโควอร์หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงก็เป็นการเผชิญหน้าทางลัทธิก็เกิดสงครามในเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งไทยก็ส่งหน่วยทหารไปในนามของกองพันพยัคฆ์น้อยนะหรือลิตเทิลไทเกอร์ลิตเทิลไทเกอร์เนี่ยก็ไปสร้างชื่อเสียงที่สมรภูมิพ็อกช็อปในช่วงปี2493-2494ช่วงนั้นนะครับหลังจากจบสงครามเวียดนามมาคุณสิทธิชัยไอ้สงครามเย็นเนี่ยมันก็ยังรุนแรงอยู่นะยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกมีกำแพงเบอร์ลินมีการแบ่งขั้วอำนาจในแอฟริกาก็มีทั้งคอมมิวนิสต์มีทั้งโลกเสรีเข้าไปสู้กันในเอเชียเราก็เหมือนกันเอเชียเราเนี่ยมันก็ตกอยู่ในสภาวะของสงครามเย็นก
1: ็
0: คือการเผชิญหน้าของคอมมิวนิสต์กับของเสรีนิยมนะเวียดนามก็แบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: เว
1: ีย
0: ดนามใต้ก็เป็นเสรีนิยมเว
1: ีย
0: ดนามเหนือมีสหภาพโซเวียตกับจีนสนับสนุนเว
1: ีย
0: ดนามใต้ก็มีสหรัฐอเมริกาสนับสนุนลาวก็แบ่งออกเป็น2ส่วนมีสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเดิมนะที่เป็นฝ่ายที่ครองประเทศอยู่คือราชอาณาจักรลาวม
1: ี
0: เจ้ามหาชีวิตนะมีเป็นระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมแล้วก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนะที่เรียกว่าขบวนการประเทศลาวก็เข้าไปทำการรบเป็นสงครามกลางเมืองนะครับกัมพูชาก็แตกนะครับภายในเนี่ยก็มีเดิมเนี่ยก็มีเจ้านโรดมสีหนุเป็นเจ้าผู้ปกครองประเทศระบอบเสรีนิยมนะระบอบประชาธิปไตยก็ถูกพวกเขมรแดงนะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือจากลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยทำการต่อสู้มันก็เกิดสงครามประเทศไทยเองก็ไม่เบานะตอนมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับแถวบ้านผมเนี่ยคุณสิทธิชัยเขาค้อหินล่องกล้านะผมเกิดพิษณุโลกนะแถวนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีชมพูหมดเลยคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการหมดเขาค้อเนี่ยอย่างที่ใครก็คงจะทราบกันดีว่ามันเป็นฐานอำนาจใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยภาคอีสานก็มีแถวภูพานนะครับทำการรบกันนะแถวนครพนมเนี่ยสกลนครอะไรต่างๆเนี่ยนะครับภาคกลางก็มีเสริงสางคอนบุรีแถวโคราชเนี่ยนะครับพ่นไปทางภาคกองภาคอีสานเนี่ยนะครับภาคใต้ก็มีสมรภูมิช่องช้างนะครับนู่นนะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงเบตงยะลานู่นเลยแต่ว่าประเทศไทยณเวลานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากประเทศลาวประเทศกัมพูชานะครับสงครามกลางเมืองการรบอยู่ในเมืองในสมัยผมเป็นเด็กคุณสิทธิชัยผมยังจำได้ว่ามันมีการรบที่เขาค้อนะผมเรียนอยู่น่าจะประมาณป.6 มั้งแล้วก็มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหนีออกมาจากเขาค้อมามอบตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้ววันนั้นผมจำได้เป็นพิธีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำเอาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หนึ่งคนเนี่ยเอามาแสงข่าวเช
1: ื
0: ่อไหมคุณชินิชัยว่าโรงเรียนผมเนี่ยโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลกเนี่ยนักเรียนหายไปครึ่งนึงเลยนะ
1: โอ้คร
0: ับเออไปดูอ่ะไปดูคอมมิวนิสต์ไงคือไปดูว่าคอมมิวนิสต์คือในยุคนั้นเนี่ยเราได้รับการสื่อสาร ได้รับการประชาสัมพันธ์ของคอมมิวนิสต์นี่คงจะมีงวงมีงามีเขาแบบไดโนเสาร์อะไรหรือเปล่ามันน่ากลัวมากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็แห่ไปดูกันที่ศาลากลางเพราะอยากเห็นไงนะทุกคนพอเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนกลับมาบอกเอ้ยมันก็เหมือนคนธรรมดานี่หว่าเออแล้วคือเราเนี่ยในยุคนั้นมันเป็นการต่อสู้นะครับเขาเรียกว่าการต่อสู้แบบพ็อปกันด้านะครับมีการต่อสู้เชิงแย่งชิงความคิดแย่งชิงประชาชนกันอุตลุดเลยนะครับนั่นแหละคือสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้เอเชียของเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราคือเวียดนามไทยลาวกัมพูชาและในมาเลเซียเองก็มีนะครับมีคอมมิวนิสต์ของมาเลเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนต่อสู้กับรัฐบาลมาเลเซียอีกใช่ไหมครับมันก็เลยตีรันแบบกลายเป็นมั่วสู้ไปหมดในขณะนั้นเนี่ยมันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีโดมิโนทฤษฎีโดมิโนนี่คืออเมริกาเนี่ยเขามองว่าถ้าเวียดนามเนี่ยล่มสลายเวียดนามใต้แพ้โลกเสรีแพ้สิ่งที่ตามมาคือเขมรก็จะแพ้กลายเป็นคอมมิวนิสต์นะหลังจากเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเขมรก็จะเป็นคอมมิวนิสต์ลาวก็จะเป็นคอมมิวนิสต์แล้วประเทศไหนจะประเทศต่อไปล่ะก็ประเทศไทยเราใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ไหมประเทศไทยเสร็จแล้วไปไหนแล้วก็ไปมามาเลเซียไปสิงคโปร์ไปฟิลิปปินส์ออกอินโดนีเซียเราแวกนี้เนี่ยมันจะล้มแบบโดมิโนไปหมดเลยฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงต้องพยายามไปยันไม่ให้เวียดนามใต้เนี่ยพ่ายแพ้หรือว่าตกเป็นคอมมิวนิสต์นั่นแหละคือนโยบายที่เป็นที่มาที่ทำให้ไทยเราเนี่ยต้องส่งกำลังทหารนะเพราะตอนนั้นเรามีภาคีความร่วมมือกันกับสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ไทยเรานี่แหละนะครับที่เรียกกันว่าซีอาโต้นะซีโต้นะครับส่วนที่สัญญาซีโต้เนี่ยก็คือการต่อสู้เพื่อป้องกันไม่ให้ภูมิภาคเนี้ยนะครับเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เราก็เลยส่งทหารไปช่วงแรกเราส่งไปกองกำลังเล็กๆครับเรียกว่าเป็นหน่วยบินชื่อหน่วยบินวิกตอรี่นะครับส่งเครื่องบินไปแค่ลำสองลำแล้วก็ส่งหน่วยเรือหน่วยเรือที่ว่าซีฮอร์สนะครับม้าทะเลก็ไปปรากฏว่าในช่วงปี 2508-2509 สถานการณ์ในเวียดนามใต้ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับทางเวียดนามใต้กับสหรัฐอเมริกาก็ขอความช่วยเหลือมาที่ไทยคือตอนนั้นอเมริกาเข้าไปแล้วอเมริกาส่งกำลังทหารไปเป็นจำนวนมากแล้วไปช่วยเวียดนามใต
1: ้
0: ก็ขอมาที่ไทยว่าเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นขอให้ไทยส่งกำลังทหารเข้าไปเราก็เลยตัดสินใจส่งกำลังทหารเข้าไป1กรมทหารราบเราเรียกว่ากรมทหารอาสาสมัคร1กรมมี3กองพันนะครับก็คือส่งไป3กองพันหรือ1กรมมีฉายาว่าหน่วยจงอางศึกนะหรือว่าควีนคอบรานะครับวงรอบ1ปีนะครับไปปี2510ไปสร้างวีรกรรมนะครับพอไปถึงก็ไปทำการลบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ในเวียดนามมันกำลังรุนแรงพื้นที่ปฏิบัติการของเราเนี่ยอยู่ทางตอนใต้อย
1: ู
0: ่ใกล้ๆนครหลวงไส้ง่อนนะครับไม่ได้ขึ้นไปอยู่แถวเวียดนามเหนือหรือว่าเลยขึ้นไปเวดานังอะไรที่คนไทยเราไปเที่ยวกันเดี๋ยวนี้ไม่มีเราอยู่ด้านล่างเลยนะครับเกือบสุดเลยฉะนั้นมีคนมาคอมเมนต์นะครับในช่องผมว่าทหารคนเวียดนามเหนือเกลียดทหารไทยมากผมเลยบอกว่าอันนี้คนไม่รู้จริงเพราะว่าทหารไทยไม่ได้ลบไปลบในเวียดนามเหนือเราอยู่ในเวียดนามใต้นะครับ 3-4 ปีที่เราอยู่เนี่ยนะครับผมไปกับคณะของผู้กำกับพุทธิพงษ์นาคทองไปสืบไปค้นรีเสิร์ชช่วยจะมาทำภาพยนตร์นะฮะคนในเวียดนามณวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าฐานไทยคือเราเป็นเซลล์เล็กๆนะครับซึ่งแทบไม่มีใครรู้เลยเขารู้แต่ว่าอเมริกาไปลบนะครับเขาอาจจะรู้จากเกาหลีใต้แต่ว่าทหารไทยเนี่ยมีเฉพาะส่วนบางส่วนอย่างเช่นอำเภอหลองถันเพราะเราไปอยู่แค่ในจังหวัดเดียวเอง
1: ค
0: ือจังหวัดเบียนหว่าซึ่งปัจจุบันจังหวัดนี้ก็ไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนเป็นจังหวัดดงนายเราก็ไปเซอร์เวย์ในพื้นที่นะครับอำเภอลองทันนะในจังหวัดเบียนหว่าเดิมเนี่ยหรือว่าจังหวัดดงนายปัจจุบันเนี่ยผู้คนก็ยังจดจำทหารไทยได้นะครับต่างก็พูดถึงแต่ถ้าเลยออกไปนอกแถวเลยลองทันเลยเบียนหว่าออกไปแล้วเนี่ยคนไม่รู้นะแม้กระทั่งคนเด็กเวียดนามในยุค ปัจจุบันเนี่ยที่มาแต่งชุดจำลองประวัติศาสตร์เนี่ยนะที่เขามีการแต่งตัวเรียนแบบยุคประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยเขายังพูดเลยว่าเฮ้ยทหารไทยมารบที่เวียดนามด้วยเหรอ นะฮะเพราะว่าเราเป็นแค่เซลล์เล็กๆเป็นจุดเล็กๆแค่นั้นเองเราไป1กร
1: ม
0: พอปี2511เนี่ยหลังจากที่เราสร้างวีรกรรมที่สมรภูมิฟุกโถหรือเฟือกทอนะจนเป็นที่ลือลั่นนะถ้าสามารถสังหารข้าศึกที่บุกเข้าตีเสียชีวิตไปทั้ง130กว่าศพเนี่ยชื่อของทหารไทยมันก็โด่งดังขึ้นในพื้นที่ อเมริกาก็เลยขอบอกงั้นเพิ่มหน่วยได้ไหมเพิ่มกำลังทหารได้ไห
1: ม
0: จากหนึ่งกรมเนี่ยหรือว่าหน่วยจงอางศึกเนี่ยเพิ่มให้มีระดับใหญ่ขึ้นเราก็เลยขยายเป็นหนึ่งกองพลหนึ่งกองพลมันก็มีสามกรมใช่ไหมก็เพิ่มจากหนึ่งกรมเป็นสามกรมเราเรียกว่ากองพลทหารอาสาสมัครฉายาของหน่วยนี้เป็นที่รู้จักกันแม้กระทั่งคนไทยในยุค ปัจจุบันเราเรียกกันว่ากองพลเสือดำนะฮะซึ่งกองพลเสือดำเนี่ยก็ไปปีละหนึ่งผลัดหนึ่งผลัดหนึ่งผลัดไปสามผลัดก็คือไปต่อจากจงอางศึกจงอางศึกถอนกำลังปี2511 2511กลางปีถึง2512ก็เป็นเสือดำผลัดที่หนึ่ง2512ถึง2513ก็เป็นเสือดำผลัดที่สองเสือดำผลัดที่สามก็ต่อไปนะครับอีกหนึ่งปีพอประมาณปี2515นะครับสถานการณ์การเมืองในสหรัฐอเมริกาพลิกผันครับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้รับเลือกตั้งคนอเมริกันลุกขึ้นมาประท้วงกันครับประท้วงว่าเอ๊ะทำไมคนลูกหลานเขาเนี่ยต้องข้ามโลกเนี่ยมาจากอเมริกาเนี่ยมาเป็นแสนคนเลยมาลบอยู่ในเวียดนามใต้ลบเพื่ออะไรลบเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับคนก็ประท้วงกันเกิดการยิงกันเนี่ยเช่นแนวการมีการยิงประชาชนผู้ประท้วงในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเลยประกาศถอนทหารอเมริกันออกจากเวียดนามใต้
1: คร
0: ับ เพื่อให้เวียดนามใต้เนี่ยตัดสินใจตัวเองแล้วเขาเรียกว่านโยบายเวียดนามไ
1: อ
0: เซชันคือเอาเงินเอาอะไรต่างๆเอาให้เวียดนามใต้ไปเลยแล้วประเทศพันธมิตรทั้งหมดถอนตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมาไทยเราก็เลยถอนกำลังกลับออกจากเวียดนามใต้และหลังจากนั้นมาเวียดนามก็ขอรับชันกันอุตลุดครับเวียดนามใต้เอาเงินไปถลุงกันปี2516 2517ก็ล่าถอยมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2518หรือ3ปีกว่า2ปีกว่าๆหลังจากที่ไทยถอนกำลังเวียดนามใต้ก็ล่มสลายนะครับอันนี้เป็นแบ็คกราวด์พื้นๆครับคุณสิริชัยครับ
1: ครับก็เป็นเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของวีรกรรมของทหารไทยของเรากันบ้างนะครับในสมรภูมินี้เนี่ยนะครับที่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะนึกย้อนกลับไปเนี่ยนานเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนครับว่าก่อนผมเกิดแล้วก็ก่อนคนที่เป็นตัวเองว่ายุค90เลยนะครับท่านพลตรีสันติ
0: ร
1: อดครับ เยอะเลยนะฮะเลยจำไม่ได้แล้วแม่วีรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับอยากให้ทบทวนให้ได้ฟังกันหน่อยครับ
0: ได้ครับอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ในยุค70นะครับปี1972 73เนี่ยนะครับ ก็คือในช่วงนั้นในเหตุการณ์มันรุนแรงมากทหารไทยนะครับเข้าไปจงอางศึกเนี่ยอย่างที่เรียนในทราบตั้งแต่แรกว่าเราสมรภูมิสร้างวีรกรรมที่สมรภูมิฟุกโถหรือเฟือกถอนะครับซึ่งเราเคยคุยกันในรายการไปแล้วนะครับหลังจากจงอางศึกถอนกำลังกลับไปเสือดำเข้าไปเสือดำเข้าไปก็ไปสร้างวีรกรรมนะครับเยอะแยะมากมายอย่างเช่นที่สมรภูมิบินสันนะซึ่งผมกับภูมิกับผู้ที่พงนาคทองก็เข้าไปปัจจุบันเนี่ยภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าบินเซินนะสมรภูมิบินเซินเราก็เข้าไปตรงฐานเลยนะคุณสิทธิชัยฐานของทหารเวียดกงอ่ะที่รบกับเราอ่ะนะเขาสร้างเป็นเหมือนกับศาลเจ้าใหญ่โตเลยนะเขามีรายชื่อสลักสลาไว้หมดเลยนะซึ่งเขาเป็นพันชื่อเลยนะเขาสลักไว้ฐานเนี่ยเป็นฐานของทหารเวียดกงกองพันทหารเวียดกงที่240นะครับเป็นหน่วยรบที่รบกับทหารไทย3ปี4ปีที่ไทยอยู่เนี่ยเขาเรียกทหารไทยว่าทหารหมางสาวเวืองหมางสาวเวืองแปลว่าราชางูเห่าซ
1: ึ่
0: งก็ตรงกับชื่อของหน่วยจงอางศึกไงหลังจากจงอางศึกถอนกลับไปเปลี่ยนมาเป็นเสือดำแต่คนเวียดนามก็ยังเรียกทหารไทยกองพลเสือดำว่าหมางสาวเวืองซ
1: ึ
0: ่งก็คือใช้ชื่อเดิมอะเพราะว่าชื่อเนี้ยมันประทับอยู่ในความทรงจำของคนเวียดนามแล้วนะเพราะว่าไปสร้างวีรกรรมที่สมรภูมิฟุกโถนะลบดุเดือดมากคนเวียดนามจะเรียกทหารไทยว่าหมางนะครับพวกหมางสาเวืองเนี่ยสามารถสร้างวีรกรรมการรบในผัดที่1ผัดที่2 อย่างเช่นสมรภูมิบินสันนะสมรภูมิลองทันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสมรภูมิทามเทียนนะซึ่งพวกเราเนี่ยเข้าไปในพื้นที่นะครับเราสามารถคือในช่วงเนี้ยการรบของเวียดนามเหนือเนี่ยของเวียดกงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คือเวียดกงเนี่ยก็คือประชาชนเวียดนามอ่ะที่อยู่ในเวียดนามใต้ส่วนเวียดนามเหนือเนี่ยเป็นทหารหลักเป็นทหารของกองทัพเวียดนามเหนือก็รบอยู่ในเวียดนามเหนือแต่ถ้ารบอยู่ในเวียดนามใต้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเวียดกงเป็นกองโจรบ้างหรือว่าเป็นทหารหลักก็มีเพราะว่าเวียดนามเหนือเนี่ยแทรกซึมเข้ามานะครับแล้วก็มาจัดตั้งเป็นกองพันอย่างกองพันที่240 ที่ผมไปเนี่ยนะไม่ใช่เป็นกองพันเวียดกงก็จริงแต่ไม่ใช่เวียดกงแบบชาวบ้าน อย่างที่เราเคยดูในหนังไงนะที่ใส่งอบวิ่งวิ่งแบบถือปืนแบบโบราณกองพันนี้ไม่ใช
1: ่
0: กองพันเนี่ยเป็นกองพันทหารเวียดนามเหนือที่แทรกซึมเข้ามาจากเวียดนามเหนือนะครับแล้วมาเป็นตั้งเป็นกองพันเลยมีปืนคกมีเครื่องยิงลูกระเบิดมีปืนต่อสู้กับสยานครบถ้วนเลยกองพันนี้เข้าตีทหารไทยเนี่ยโอ้นผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 50-60 ครั้งอ่ะตลอดเวลา3ปีที่เราอยู่เพราะว่าเราไปค้นเอกสารนะจากตำราหรือว่าหนังสือที่ทหารไทยบันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับเขาบันทึกไว้ว่ากองพันทหารเวียดกงที่240สังกัดกรมทหารเวียดกงที่274นะกรมนี่เป็นกรมใหญ่มีอีก3กองพันส่งกำลังเข้าตีทหารไทยตลอดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในผลัดเสือดำผลัดที่1ผลัดที่2เนี่ยเวียดกงจะสูญเสียอย่างหนักนะครับสูญเสียมากเลยเพราะว่าเรามีปืนใหญ
1: ่
0: นะครับเรามีเครื่องบินอย่างเฮลิคอปเตอร์กันชิปเฮลิคอปเตอร์ที่ติดปืนกลนะครับแล้วก็มีเครื่องบินสปุกกี้ก็คือเครื่องบิน T-47ที่ติดปืนกลแก๊สลิงที่หมุนวืดวืดวืดวืดยิงออกมาทีละเป็นหมื่นนัดนะครับติดทีละ3กระบอกเนี่ยมันจะบินวนลงมายิงนะครับดังนั้นการเข้าตีด้วยกำลังขนาดใหญ่ของเวียดกงเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอันตรายทหารไทยได้
1: คือ
0: เข้าตีฐานเราไม่แตกนะครับพอหลังจากนั้นมาเวียดกงก็เริ่มปรับยุทธวิธีครับเพราะว่าเราสามารถยันการเข้าตีได้หลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นที่ล้องทันกิจบินสันนะหรือว่าที่ทามเทียนเฟือกกลางพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราไปตั้งฐานเราจะตั้งรับแบบยึดพื้นที่คือทหารไทยเนี่ยจะไปตั้งฐานถาวรนะครับเวียดกงก็จะเข้าตีเวียดกงก็จะเข้าครับพอเราสามารถยันเขาได้หลังๆมาเขาไม่เข้าตีละผ
1: ั
0: ดที่3กองพลเสือดำผัดที่3เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าตีได้เพราะว่าสูญเสียหนักมากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นยุทธวิธีที่เรียกว่าสงครามกองโจรแบ่งเป็นชุดเล็กๆ5คน8คนนะใช้ยุทธวิธีที่เราเคยได้ยินกันนะครับคุณสิทธิชัยมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามอย่างเงี้ยนะครับพอเราไปถึงเขาก็มุดนะพอเราตั้งพักแคมป์ปุ๊บเขาก็แย่ยิงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กพอแย่ไปเรื่อยๆทหารเราเสียชีวิตบ้างบาดเจ็บบ้างเขาก็เริ่มเลยพอมึงแย่ปั๊บกูตีเลยพอตีเสร็จปุ๊บเราแตกเราหนีเขาตามเลยแบบนี้นะครับ ซึ่งในผัดที่3เนี่ยเราก็ปรับยุทธวิธีเหมือนกันจากเดิมที่ตั้งฐานถาวรเสือดำผัดที่3เลยตั้งเป็นชุดเล็กเหมือนกันเมื่อเวียดกงมาเป็นชุดเล็กเป็นกองโจรเราก็ตั้งชื่อชุดเป็นหน่วยล่าสังหารชื่อว่าหน่วยเพชฌฆาตสังหารหรือว่าคิลเลอร์ทีมคิลเลอร์ทีมเนี่ยจะแบ่งเป็นชุดย่อยๆ12คนนะครับเอาฮอไปดรอปลงหลบลงหลบลงแล้วก็ไปตามล่านะครับตลอดช่วงเวลาเนี่ย1ผลัดของกองพลของหน่วยจงอางศึกกับ3ผลัดของเสือดำเนี่ยทั้งทหารไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถปฏิบัติภารกิจได้ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นที่เลื่องลือนะครับมีกำลังพลได้รับเหรียญกล้าหาญบอนสตาร์ซิงเวอร์สตาร์ของอเมริกันเนี่ยมากมายซึ่งทางตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะสัมภาษณ์นะครับคุณลุงคุณตาที่เคยผ่านศึกสงครามมานะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทหารไทยเราเนี่ยสามารถยันทหารเวียดนามได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้การล่มสลายของเวียดนามใต้เนี่ยมันยืดออกไปคือเรายันถึงปี2115เวียดนามใต้ไปล่มสลายปี2118ช่วงปี161718เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เรากลับมาแล้วเรามาตั้งหลักอยู่ในเมืองไทยทําให้เรามีเวลาฟื้นฟูครับคุณสิทธิชัย
1: ครับ
0: เรามีเวลาฟื้นฟูมีเวลาในการฝึกฝนเอายุทธวิธีที่เวียดกงเอามาใช้นั่นแหละจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไว้ได้นะครับ แล้วก็ทําให้ในที่สุดเนี่ยปี2522-23เนี่ยคอมมิวนิสต์ล่มสลายหมดเลยครับเวียดนามต้องถอยกลับไปนะครับคือเวียดนามเนี่ยลุกเข้ามาในกัมพูชาแล้วก็สู้ทหารไทยเราไม่ได้ในปี31 30 31คือลบกันยาวนะครับแล้วก็ถอยล่าถอยกลับไปวีรกรรมของทหารไทยในเวียดนามส่งผลให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนธงชาติครับเรายังคงใช้ธงชาติไทยธงไตรงมาจนถึงปัจจุบันแตกต่างจากเวียดนามใต้แตกต่างจากกัมพูชาและแตกต่างจากลาวครับนี่คือเรื่องราวของ ทหารไทยในสงครามเวียดนามครับคุณสิทธิชัยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่และก็กล้าหาญของอดีตนักรบไทยของเรานะครับไม่ว่าจะสมรภูมิไหนก็ตามนะครับสมรภูมิเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นสมรภูมิที่เขาเรียกว่าโหดนรกคือถ้าดูใครที่เคยดูหนังสงครามนะครับโดยเฉพาะหนังของฮอลลีวูดเนี่ยนะครับท่านคุณเจษฎาครับคุณผู้ฟังครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขากลัวมากเลยนะฮะทหารอเมริกันเกรงกลัวมากเลยทีเดียวนะครับว่าเวลาที่จะแบบไปรบหรือว่าไปสมรภูมิที่เวียดนามเนี่ยมันโหดจริงอะไรจริงนะฮะ
0: ครับเพราะว่ามันเป็นสมรภูมิที่ฐานไม่กันไม่คุ้นเคย มันเป็นป่าดงดิบเป็นป่าดิบชื้นและยุทธวิธีของเวียดกงเนี่ยก็เป็นสงครามกองโจรนะครับซึ่งไม่เคยมีรูปแบบมาก่อนครับผมครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีสันนิโรธธรรมยศนะครับที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ
0: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังก็ได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
3: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
4: วิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะ